0: 10/40สามารถใช้จ่ายผ่านบริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้วตั้งแต่วันนี้
1: ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลต่อกรณีการเปิดปฏิบัติการโจมตีทั่วกรุงเบรุตของเลบานอนซึ่งอาจทำลายความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพศึกฟุตบอลโลก2026เยอรมนีถล่มเอาชนะกูราเซา7-1ส่วนเนเธอร์แลนด์เสมอญี่ปุ่น2-2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 19:05 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4 จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะ1 รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8 รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระสัปตะปดลสเวตฉัตรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าพระโกศพระศพทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์รวมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาตั้งแต่เวลา18:45เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค19:20สามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
0: วันนี้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรตลอดพระชนชีพ
2: วันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ทยอยเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยท่าทีสำรวมและเปี่ยมด้วยความอาลัยโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน904คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวและแนะนำขั้นตอนการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตลอดทางประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยต่างรู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะเดียวกันได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรมาตลอดพระชนชีพ
3: ก็ตั้งใจอยากจะมากราบให้เร็วที่สุดนะครับก็เสียใจครับการทรงงานเรื่องอัยการการทรงงานเรื่องกีฬาเรื่องสิทธิสตรีเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังหญิงอีกมากมายหลายอย่างครับคิดว่าสนับสนุนโครงการที่ท่านเคยทำมาเช่นเพื่อนพึ่งพายามยากก็เคยบริจาคสิ่งของไปแล้วก็หลายๆโครงการของท่านที่ทำก็ยังให้การสนับสนุนต่อครับ
4: เสียใจมากแล้วก็ตกใจมากเลยต้องรีบมาในวันนี้เลยค่ะตั้งใจมาพอมีวันหยุดก็มาเลยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะค่ะส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นโครงการกำลังใจในพระราชดำริอะค่ะซึ่งพระองค์พาเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีพระเมตตาต่อผู้ป่วยแล้วก็ผู้ยากไร้อะค่ะตามโครงการกำลังใจอะค่ะก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
5: ตั้งใจมาถวายครอบครัวผมครับปลื้มในสิ่งที่ท่านทำให้กับพี่น้องชาวไทยพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนทำให้ประชาชนมีความสุขภูมิใจในตัวท่านครับ
2: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้จนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 น.ชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมจัดระบบการขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
6: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือขสมก.ปรับเวลาเดินรถชัตเทิลบัสฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์โดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 นขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดส่วนการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมเตรียมความพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1ขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งและรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากมีผู้โดยสารหนาแน่นรวมทั้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 บรมราชชนนีและเอกมัยตลอดช่วงการจัดงานด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติถวายความอาลัยและสดุดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมยกย่องพระกรณี

0: เศรษฐกิจส่งเสริมมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแถลงการดังกล่าวได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่ระดับสากลแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืน
1: วันนี้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สามารถใช้จ่ายผ่านบริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้เพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาของทุกวันประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้อย่างเป็นทางการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่าน4 แพลตฟอร์มหลักประกอบด้วย Grab, Lineman, Robinhood และ Shopee Food ปัจจุบันมีร้านอาหารเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วกว่า 88,000 ร้านทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเปิดใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่จะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กันไปผลิตน่านขวัญแสนสุขรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกันตนรับยาต้านเอชไอวีไม่ครบตามหมอสั่งทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัสเอชไอวีไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัสเอชไอวีสามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร029562500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัสเอชไอวีให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติของผู้ติดเชื้อเอชไอวีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวง

0: โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
1: 7 นาฬิกา 16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์ต่อกรณีที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศหลายพื้นที่ในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐกับอิหร่านใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรยุติความเคลื่อนไหวทางทหารโดยทันทีซึ่งจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพอันยาวนานงดงามและไม่ควรปล่อยให้พังทลายลงอย่างเด็ดขาดขณะที่นายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่าการที่อิสราเอลโจมตีเลบานอนในครั้งนี้กำลังทำให้ความไว้วางใจของสหรัฐตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้งซึ่งสหรัฐขาดความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือขาดความสามารถที่จะทำด้วยเช่นกันหากขาดทั้งสองสิ่งนี้การเดินหน้าเจรจาย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
2: นายอันตูนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงนี้ที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐกับอิหร่านอยู่ระหว่างการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามนี้ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดในช่วงเวลาที่สำคัญทั้งนี้กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาภายหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนออกมาปฏิบัติการตอบโต้สงครามในอิหร่านจนทำให้มีพลเรือนเลบานอนเสียชีวิตอย่างน้อย 3,800 รายและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า1ล้านคน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้หลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของผู้นำสหรัฐผู้นำยูเครนระบุว่ามีการหารือในหลายประเด็นเพื่อที่จะสามารถนำพาสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ในเวลานี้นอกจากนี้ยังแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดของสงครามรัสเซียกับยูเครนรวมถึงแนวทางที่ทำให้จุดยืนและสถานะของยูเครนแข็งแกร่งขึ้นทั้งนี้สหรัฐและยูเครนจะมีการหารือเพิ่มเติมในการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้ที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสซึ่งทั้งสองประเทศมีแนวคิดที่จะช่วยผลักดันกระบวนการสันติภาพให้คืบหน้าตลอดจนช่วยปกป้องชีวิตของพลเรือนได
2: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม Eเยอรมนีเอาชนะกูราเซา7ประตูต่อ1และกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่น2ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม F สวีเดนเจอกับตูนิเซียเวลา9นาฬิกาและกลุ่ม S สเปนพบกับแคปเวิร์ดเวลา23นาฬิกาการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรโมโมริยาจุธานุการและโปรเมเอริยาจุธานุการคู่พี่น้องอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021เก็บอีเวนต์พาในรอบนี้มีสกอร์รวมเท่าเดิมที่5อันเดอร์พาแต่ขยับอันดับขึ้นมาอยู่ที่7ร่วมได้สำเร็จส่วนตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นคู่ของโปรสาวจากเกาหลีใต้ชอยเฮเยจินกับคิมฮยโยจูที่ทำสกอร์รวมเพิ่มเป็น10อันเดอร์พาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกมพรปวีคว้ารองแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัลไป 19,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 623,200 บาทบาสเกตบอล NBA นิวยอร์กนิกบุกไปย้ำแค้นเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์ถึงถิ่น94-90ในเกมที่5ปิดซีรีส์รอบชิงชนะเลิศ4-1เกมคว้าแชมป์ NBA ประจำฤดูกาล2026ได้สำเร็จเป็นสมัยที่3โดยจาเลนบรันสันพาทีมคว้าชัยพร้อมคว้า MVP นัดชิงชนะเลิศการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรระยะทาง76กิโลเมตร นายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนส่วนผลการแข่งขันเพชรดามั่นคงนักปั่นเยาวชนดาวรุ่งจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องคว้าแชมป์ประเภทถนนรุ่นประชาชนหญิงด้วยเวลา2ชั่วโมง 11.15 นาทีหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าแชมป์เสือภูเขาทางเรียบมาครองทั้งรุ่นประชาชนชายที่1เป็นของยุคคุยเปอร์ทีมเกมบุรีเวลา1ชั่วโมง 36.31 นาทีขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพอใจภาพรวมการแข่งขันที่มีนักปั่นกว่า500คนเข้าร่วมชิงชัยพร้อมชื่นชมผลงานนักปั่นดาวรุ่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของวงการจักรยานไทยในอนาคตสำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่20-21มิถุนายนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังกระบี่และสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 21:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 14:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
4: 1นาทีกับกปท. รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดย

0: นส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่หนึ่งคำว่าเบญจรงค์หรือเครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโบราณนิยมเขียนลวดลายเป็น5สีได้แก่สีขาวสีดำสีเขียวสีเหลืองและสีแดงจึงเป็นที่มาของชื่อเบญจรงค์ซึ่งแปลว่า5สีคำว่าเบญจรงค์เขียนสระเอบอใบไม้ยอหญิงจอจานรอเรืององูคอควายกรันโดยนำคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต2คำคือเบญจะแปลว่า5กับรงแปลว่าสีมารวมกันเครื่องเบญจรงค์ของไทยไม่จำกัดว่าต้องเขียนสีครบทั้ง5สีแม้ว่าเขียนเพียง3สีหรือเขียนมากถึง8สีก็ยังคงเรียกด้วยคำนี้ปัจจุบันช่างไทยพัฒนาความรู้ไปมากสามารถคิดสีสำหรับเขียนบนเครื่องเบญจรงค์ได้มากถึง30สีทีเดียว
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสุรินทร์อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเป็นหมู่เกาะที่ยังคงหลงเหลือเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของชาวเลในแบบดั้งเดิมมากที่สุดซึ่งมีชาวมอแกนที่ได้รับการขนานนามว่ายิปซีแห่งท้องทะเลอาศัยอยู่ประกอบไปด้วย5เกาะคือเกาะสุรินทร์เหนือเกาะสุรินทร์ใต้เกาะไข่เกาะกลางและเกาะรีชื่อหมู่เกาะสุรินทร์ตามประวัติได้ตั้งตามชื่อของผู้พบเกาะคือพระยาสุรินทราชานกยูงวิเศษกุลเทศาภิบาลเมืองภูเก็ตในหมู่เกาะสุรินทร์แต่ละเกาะจะพบแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงามติดอันดับโลกและพบกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสภาพอากาศและการเตรียมพร้อมรับมือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมโดยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนก

0: Radio, freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD

0: ที่คุณมั่นใจได้
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ซึ่งสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: นี่ไงนอนแผ่ร้าเลยรถก็มันก็ล้มอยู่นั่นน่ะเฮ้ยไอ้นุ่มไอ้นุ่ม
2: โอ้ย
1: ไอ้นุ่ม
2: โอ้ย
1: อ้าวเป็นไงบ้างไอ้น้องฮะ
2: ไ
1: ฟเป็นไงบ้างไอ้นุ่ม
2: ไฟมันหมดแล้วพี่
1: ที่มันเรื่องอะไรล่ะใครมาทำอะไรแก
2: ไม่รู้พี
1: ่เออ
2: ผมขี่รถกลับออกไปอ่ะโอ้ยได้ยินเสียงแว่วๆต้องสั่งสอนต้องสั่งสอนพอเหลียวไปมองยังไม่ทันเห็นตัวเลยมันฟาดคอก้านคอหน้ายิ้มมืดไปเลยคอหักหรือเปล่าไม่รู้พี่
1: เฮ้ยคอหักก็ตายไปแล้ว
2: จริงนะพี่นะ
1: อืม
2: ถ้าคอหักก็ต้องตายแต่มันลั่นเปรี้ยประสาททุกส่วนน่ะมันชาร์จดิกเลยหมดเปรี้ยหมดแรงหมดเลยพี
1: ่ก็คงจะเป็นไม้ท่อนที่ทิ้งอยู่ใกล้ๆตัวเนี่ย
2: อืม
1: เขาสั่งสอนแกเรื่องอะไรอยู่เนี่ย
2: สงสัยจะเป็นเรื่องที่มาส่งพี่ละมั้ง
1: ฮะเรื่องมาส่งพี่ล่ะเออเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรนี่คงจะวิ่งฝ่าป่าราบมาเลยนะความจริงมีอะไรก็น่าจะพบกับพี่แล้วบอกพี่เองก็ได
2: ้ผมก็พูดอะไรไม่ถูกเขาคงสั่งสอนเอาไว้ทีหลังอย่าทำทีหลังอย่าทำ
1: อ๋อ
2: นี่ขอบคุณพี่มากเลยที่ยังอุตส่าห์ห่วงผมแล้วก็วิ่งมาดู
1: อ่ะแล้วจะไปไหวไหมเนี่ย
2: ไหวไม่ไหวก็ต้องไปแล้วครับอยู่ได้เหรอพี
1: ่อืม
2: เห็นจะต้องหยุดขี่รถรักษาตัวอีกนานก็จะหายเนี่ยโอ้ยเจ็บอยู่แล้ว
1: ไอ้ที่นี่ไอ้ร้อยหนึ่งที่พี่ให้ไปเนี่ยมันไม่คุ้มใช่ไหมล่ะ
2: อย่าพูดเลยพี่
1: แล้วไปไหวไหม
2: ไหวไม่ไหวก็ต้องไปแล้วครับ
1: งั้นพี่จะยกรถให้นะอ๋อโอ้ย
2: ขอบคุณพี่ขอบคุณนะไม่ได้พี่ช่วยยกอ่ะผมคงต้องปั้มกับมันอีกนานเลยไปพี่กลับไปเถอะ
1: ฮะน้องชายไปคนเดียว
2: ผมเป็นตัวอย่างแล้วพี่ยังจะเข้าเขาตรงนี้อีกเหรออ
1: ืม
2: โถพี่เอ้ยไม่กลับไปด้วยกันก็ตามใจนะพี่นะผมไปละ
1: เออโชคดีน้องชาย
2: โชคดีเช่นกันพี
1: ่เออ เป็นอะไรก็เป็นกันซะไอ้โอ้ยต้องเหยียบเขาสมิงให้ได้

0: ายหายนั่นใครมาฮะ
1: ไหนวะ
0: นอนเดินที่วไปเอาอ้ามานอน
1: มาบังไรเจ้าเข้าจริง
0: ทำไมต้องด่า
1: ข้าไม่ไหลายเองนะ
0: แล้วด่าใครฮะ
1: ก็หลายคงที่มังมาสิมังต้องมาที่เพิ่งขายก๋วยเจ้าของว่าเดี๋ยวมันก็พังฮิ
0: มันจะมาพังเพิ่งเองละงั้นกูไปก่อนเลย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เป็นเพิ่งว่ากองสิว่ามังไม่มาพังว่าเรานะแต่ว่าคงอึงสิมันจะมากระชึบมังจะตรงที่เพิงอ้วนนี่มันจะพังหมดอ่ะ
0: มันเป็นใครกัน
1: ก็จำมีใครอ่ะไอ้คุณโอ้ยสิ
0: ไอ้คุณโอ้ยไหน
1: โถว่าไอ้เป๊กเอ้ยก็ไอ้คุณโอ้ยที่มันเคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทแล้วที่มันถูกจับติดคุกเรื่องยักยอกพลอยราคาสิบล้านยังไงอ่ะ
0: อ๋อมาแล้วเหรอฮะ
1: ใช่แล้วฮะแล้วทำไมมันต้องมาที่นี่วะที่อึงทำไมมังไม่ปลายว่อย
0: มันมาแล้วจะทำไง
1: ก็ไม่ผูกกำมังสิวะใครขึงผูกกำมังมีหวังเจ็บตัวหรือว่าอาจจะถูกไล่ไปจากที่นี่ก็ไล
0: ่หรือไม่ก็อาจจะตายก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ฮิไม่รู้ไม่รู้ว่าก็ไม่รู้มังกังฮิ
0: พวกเรามันมาแล้วอย่าพูดกับมันเลย
1: ใช่ใช่อย่าไปพูดกับมัน

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมมาแล้วครับคงจำผมได้ใช่ไหมฮะนี่ไม่มีใครสนใจผมเลยล่ะต่างคนต่างก็ก้มหน้าก้มตากินก๋วยเตี๋ยวเอาไม่พูดก็ไม่เป็นไรครับเอาแปะขอก๋วยเตี๋ยวหน่อยสิเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ขอเปล่าๆนะซื้อแล้วก็เอาน้ำแข็งเปล่ามาสักแก้วก่อนแล้วก็เอาเส้นเล็กแห้งนะถั่วงอกดิบและอีกสักเดี๋ยวนึงก็เส้นใหญ่ต้มยำตามไปชามที่สองเอ๊ะอะไรอ่ะทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะจำผมไม่ได้แล้วแปะก็ผมโอ้ยไงเล่าผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทคนก่อนน่ะ
1: จำไร
0: ขอบคุณผมดีใจที่อาแปะยังจำได้งั้นขอน้ำแข็งเปล่าผมก่อนได้ไหม
1: ไรสายถุงไปนะ
0: ผมกินที่นี่ดีกว่านะ
1: สายถุงดีกว่านะ
0: ก็ผมอยากกินที่นี
1: ่ว้าวก็สายถุงให้นะ
0: แล้วก๋วยเตี๋ยวล่ะ
1: ก็ใส่ถุงเหมือนกัน
0: ผมจะกินที่นี่นะใส่ถุงผมก็ไม่รู้จะไปกินที่ไหนกินตรงนี้ใส่น้ำส้มน้ำปลาพริกน้ำตาลมันก็ปรุงรสชาติดีไปกินที่อื่นนะมันคงปรุงไม่ได้อร่อยแล้วก็ผมหิวด้วยจะไปกินที่ไหนล่ะแปะ
1: ว่าขายให้มังกรีแล้วนะ
0: โทรอาแปะนะ
1: ว่าให้เรื่องชามละ5นาทีนะ2ชาม10นาทีจริงจะก็รีบคือไปไล่เลยไล่หรือเปล่าถ้าทำไม่ไล่อ้วกก็ขายไม่ไล่ตกลงไหม
0: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมต้องจำกัดเวลาด้วยคนอื่นเขาต้องจำกัดเวลาหรือเปล่าเนี่ยแปะ
1: เดี๋ยวทำมากๆนี่ว่าไม่ขายนะ
0: ตกลงตกลงขอน้ำแข็งเปล่าก่อนนะ
2: เฮ้ยน้ำแข็งเปล่าหนึ่งจะไล่ไปซื้อแม่แม่

0: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาก๊กน้ำมันยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: แปลกดีเว้ยไม่มีใครพูดกับเราสักคนนอกจากอาแปะขายก๋วยเตี๋ยวแต่ก็พูดอย่างจำใจแถมยังจำกัดเวลาให้กินซะด้วยนอกนั้นก็ก้มหน้าก้มตากินแล้วก็พูดกันในเฉพาะกลุ่มของเขาทำเราก็ว่าไม่มีเราอยู่ในเพิงขายก๋วยเตี๋ยวที่เชิงเขานี่ด้วยบางคนก็ได้แต่เดินผ่านไปผ่านมาทั้งที่เคยสนิทสนมชอบพอกันแต่เดี๋ยวนี้เขากับเราไม่รู้จักกันเสียแล้วเหมือนกับที่ผู้ใหญ่พูดไว้ว่ายามบุญมาไข้หนักก็หายคนหน่ายก็รักแต่ยามตกอับหมูหมายังไม่แลไอ้หนุ่มรถเครื่องน่ะพูดไม่มีผิดเลยเขาสมิงไม่ต้อนรับเรามันอะไรกันวะใครที่มันมามีอิทธิพลอยู่เหนือจิตใจของนักขุดพลอยเหล่านี้เลยทำให้ทุกคนปิดปากไม่ยอมพูดกับเรา
2: อย่างใหม่เสกอีกอ่ะรู้จะไหลไปสักที
1: อาแปะ
2: ทำไร
1: คนยังกินไม่หมดนะเพิ่งจะเริ่มต้มยำได้สองสามคำเท่านั้นเอง
2: ลึกจริงแล้วๆสิแม่สิว่าบอกแล้วยังไงอ่ะถ้ากินเกิน10นาทีนะว่าไม่ไขนะหรือจะนำความบังไหลไหวบอกมาให้ว่า
1: ก็ผมไม่ได้ทำอะไรอาแปะนี่นะ
2: ถ้าว่าล้วนหรือจะแกล้งทวงเวลาอย่างนี้นะอย่าว่าแต่จะนั่งกินที่นี่เลยใส่ถุงว่าก็ไม่ไข
1: เฮ้ก็ผมไม่ได้ทำอะไรให้เดือดร้อนนี
2: ่
1: ผมก็มาซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเฉยๆมันไม่น่าจะมีปัญหานะแปะนะ
2: ปัญหามันจะตกหนักทีอ้วสิ
1: อ้าวหน้าแปะบอกผมได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนสั่งบอกผมมาเหยียบที่นี่ไม่ได้ผมจะไปขออนุญาตเขาซะก่อน
2: ว่าหมายลูกรู้แล้วว่าไม่มีใครอยากที่จะให้เรื่องมาที่นี
1: ่มันต้องมีใครสักคนหนึ่งนะเป็นคนสั่งเอาไว้นะแปะนะไม่งั้นทุกคนก็ไม่ทำกับผมแบบนี
2: ้
1: จะฮ
2: ะ
1: ใช่ไหมอะไร
2: เร็วแม่ลึกไปได้แล้วออกไปข้างหลังเลยไปเลยเงินว่าไม่เอาแล้วว่าให้กินฟรีรีบไปคือรีบไปแม่สิ
1: ที่กำลังเดินมานั่นน่ะปลิวปานลม

0: นั่นไงพี่ไอ้โอ้ยนั่งเชื่อกุศลไม่สนใจใครทั้งนั้น
1: ไอ้แบบนี้มันท้าทายกันจะชัดทั้งที่มันก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ต้อนรับมันไอ้ต้มทองถูกตีกบาลสั่งสอนไปคนหนึ่งแล้วไอ้เปรตที่ยังไม่สำนึก

0: วมันคิดว่ามันแน่ไม่สนใจว่าไอ้คนที่เอารถเครื่องมาส่งมันจะเป็นยังไง
1: มันรู้พี่เปลวเพราะมันนั่นล่ะวิ่งกลับไปด้วยตุ่มทองถูกตีกับบ้านอ่ะ
0: แล้วทำไมมันไม่กลับออกไปจากเขาสมิงอีกวะฮะ
1: ก็มันท้าทายพี่นะเซ่
2: เบาไม่ซะเลยนะพี่นะ
0: เอ้ยอย่าเสือกนะมึงนะ
2: แล้วจะมันไว้ทำไมเรา
0: เจ้านายไม่ต้องการให้เกิดเรื่องขึ้นที่นี่เพียงแค่ขับไล่มันให้ไปพ้นเท่านั้น
1: ก็มันด้านแบบนี้แล้วจะเอามันไว้ทำไมอีกล่ะพี่
2: ใช่แล้วเราเชือดลิงให้หมาขี้เรื่อนอย่างมันดูแล้วมันยังไม่จดจำเห็นจะต้องเชือดไอ้หมาขี้เรื่อนอีกสักตัว
0: เอ๊มึงนี่ยังไงไว้กล้วยข้าบอกว่ายังมึงไม่เข้าใจคำพูดของกูหรือยังไง
1: เหยียบใจเหยียบให้เก็บไปโอ้ยตั้งแต่ในคุกแล้วเสือกทำไม่สำเร็จปล่อยมันหลุดออกมาจนได
2: ้สำเร็จในคุกไม่ได้ปล่อยสำเร็จที่ตรงนี้สิ
1: ทุยทุยทุยทุย
2: พี่หน้า
1: คนนะ
2: พ
1: ี่
2: หน
1: ้
2: าคนนะพี่หน้าเสือกวุ้ยเต็มหมดเลย
0: พวกมึงอย่าห้าวกันนักเลยเว้ยฮะ
1: เมื่อมันไม่สำนึกกลาหัวแล้วอ่ะจะไว้ทำไมพี
2: ่มันมาแบบนี้มันก็เท่ากับว่าท้าทายเหยียบจมูกเราไม่สนใจเราว่าเราเตือนมันแล้วก็ทำให้มันเห็นดีซะแล้วก็หมดเรื่องไป
0: เรื่องนี้กูจัดการเองมึงเข้าไปนั่งเฉยๆก่อนแล้วกันนะถ้าทำอะไรนอกเหนือคำสั่งกูมึงเจ็บ
2: เฉย
0: เข้าใจไหมโธ
2: ่มึงเอ้ยกูคันปืนเต็มทนแล้วเว้ยไอ้นั่งแบบนี้นะเปรี้ยงเดียวทะเลาะ
1: เจ็บใจเว้ยเป็นเสือแท้ๆปล่อยหมาขี้เรือนนั่งลอยหน้าท้าทายไม่รู้ว่าพี่ปลิวอ่ะจะไว้ทำพ่อเลี้ยงไงกัน

0: ว่าไหมายแล้วว่าไหลอีกแล้วว่าบางไหลอีกแล้วไหลก็ไม่ไปบอกก็ไม่เชื่ออุ้ยหน้าดังระวังเหล็กคงอะไรก็ไม่รู้อยากร้องไห้จริง
1: รู้สึกว่าอาเจ๊กจะหวาดหวั่นและขวัญปิ่นเมื่อเห็นไอ้ปริวเดินตรงเข้ามาที่ร้านงั้นเดี๋ยวนี้ไอ้ปริวก็ใหญ่โตมากสินะเสียงดวงมาแล้วนี่หว่ามันก็ต้องวัดดวงกันต่อไปเว้ย
0: ว่าบอกแล้วว่าตาแล้วไอ้ลิบคือลิบไปลิบไปเลยยังตื้อยังนั่งกินต่อ
2: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
3: งามทั้งเทพธิดาลาวาน
4: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
5: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรักชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรักชั่น
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อะ
10: ไปหาหมอเธออื
11: มไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหนก็

0: ัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: เพราะดินแดนนี้ไม่ใช่มีเพียงผืนนาข้าวแต่เรายังมีพระแม่โพศพ
7: ในลำธารใสไหลเย็นยังมีพระแม่คงคาเราจึงเรียกดินแดนนี้ว่ามาตุภูมิ
6: เมืองไทยดินแดนที่เราต้องร่วมกันดูแลรักษาด้วยชีวิต
7: เพราะเมืองไทยให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเมืองไทยให้ความรักอันยิ่งใหญ่กับคนไทยเสมอมา
6: ร่วมตระหนักถึงคุณค่าแผ่นดินไทย
7: ร่วมรักษาความสงบงามและสันติของเมืองไทยด้วยหัวใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
8: Forabee
9: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
10: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
11: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์
12: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
10: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
13: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
10: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
14: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่มฝนฟ้ายังคงหม่นหมองต่อเนื่องกันมาสัปดาห์นี้ปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 60-70% ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขอให้ประชาชนพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะจากเหตุการณ์ความสูญเสียของคนไทยเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาคนไทยจำนวนมากขอน้อมถวายกำลังใจและความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และสำหรับประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่สามารถจะร่วมลงนามแสดงความอาลัยณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอพร้อมร่วมกันแต่งกายไว้ทุกข์เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะ
1: Mass FM Mass FM
0: คุณผู้ฟังคะมาร่วมรำลึกในพระคุณของพระองค์พาโดยศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2563คุณอรสมสุทธิสาครบางมุมที่มีการเขียนบันทึกเรื่องนี้อาจจะยังไม่มีใครเคยทราบมาก่อนหยิบมาอ่านจาก Facebook โต๊ะป้าสีความว่าพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น

สี่หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวัยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษานามพระทัยและความเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังเจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกมิได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วนักเขียนสารคดีคนหนึ่งเคยตั้งปรารถนาไว้ว่าจะนำต้นทุนที่ตนพอมีคือความรู้ด้านการเขียนไปสอนการเขียนเรื่องเล่าให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางบางขวางเพื่อหวังให้งานเขียนของพวกเขาได้เป็นครูเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมความปรารถนานี้ถูกเก็บงำอยู่ในใจมานานถึง10กว่าปีเพราะเป็นสิ่งที่ยากจะเป็นไปได้ต่อมาวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารได้ในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆชีวิตการเป็นครูในเรือนจำของคนเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ก่อนวันเกิดอายุครบ53ปีของครูใหญ่ในชั้นเรียนการเขียนเพียง 2-3 วันนักเรียนของเรามีทั้งโทษประหารที่มาเรียนกันด้วยโซ่ตรวนที่ล่ามขาที่เหลือเป็นโทษตลอดชีวิตด้วยความใส่ใจและความเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดพวกเราทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้นักเขียนสารคดีกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ยังคงเข้าไปสอนในแดนหญิงเรือนจำต่างๆอีกราว20กว่าแห่งในช่วงเวลาต่อมานับเป็นประสบการณ์ที่มีค่าต่อชีวิตจิตใจของเราอย่างยิ่งไม่นับการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในบางขวางเช่นโครงการจิตอาสาจากแดนประหารสอนลูกศิษย์ถักหมวกถวายพระถักผ้าพันคอให้คนแก่ทำหนังสืออักษรเบรลให้คนตาบอดโครงการนิทานสร้างสุขสอนลูกศิษย์เขียนนิทานภาพสำหรับเด็กและโครงการที่ประทับใจที่สุดคือโครงการสอนปั้นพระพุทธรูปทั้งการเขียนและการปั้นพระดำเนินการมาจนถึงรุ่นที่4สำหรับสังคมภายนอกค่าชีวิตของผู้ต้องขังคนหนึ่งอาจไม่ต่างจากเดนคนไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ผิดพลาดหรือแพะชีวิตในเรือนจำไม่ต่างจากแดนสนธยายิ่งเวลาเจ็บป่วยด้วยแล้วช่างน่าเวทนานักหากปวดฟันก็ต้องทนทรมานอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเป็นปีการเข้าถึงสถานพยาบาลในเรือนจำกว่าจะได้พบพยาบาลก็ยากเต็มทีกว่าจะได้ยาแก้ปวดสักเม็ดก็ช่างยากเย็นแสนเข็ญคนในเรือนจำเท่านั้นที่จะรับรู้และเข้าใจไม่ต่างจากนรกบนดินดีๆนี่เองในจำนวนเรือนจำทั้งหมดร้อยกว่าแห่งทั่วประเทศ
มีเพียงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และสถานพยาบาลของเรือนจำกลางบางขวางเท่านั้นที่มีแพทย์อยู่ประจำโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยนามพระทัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกจากเดิมเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่เป็น20เครื่องบรรยากาศที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่กี่วันที่ผ่านมายังคงคึกคักสดใสบรรดาผู้ต้องขังเจ็บป่วยที่นั่นกำลังตื่นเต้นที่จะได้เข้าเฝ้าเจ้าฟ้าพระองค์นั้นที่จะเสด็จมาเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจให้พวกเขาในวันที่30ธันวานี้หนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้นคือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาอบอุ้มพวกเขาฉุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความระลึกพระคุณพระองค์พาแสงสว่างแห่งความหวังของผู้ต้องราชทัณฑ์อรสุมสุทธิสาครศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2563

0: ผู้ฟังคะเมื่อวันที่13มิถุนายนนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การใหญ่เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้านายฝ่ายเหนือศาลหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีภายในพิธีการถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปและการลงนามแสดงความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรตลอดจนความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติทั้งนี้อบจ.เชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอระหว่างวันนี้จนถึง27มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการพร้อมร่วมแต่งกายไว้ทุกข์เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะ
1: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้

0: เชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
1: ้ประตูเมืองชั้นในของเวียงเจียงใหม่สร้างขึ้นพร้อมกับกำแพงเมืองเมื่อครั้งพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่บางตำนานว่ามี4ประตูแต่บางตำนานว่ามี5ประตูประกอบด้วย1ประตูหัวเวียงหรือประตูช้างเผือกซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ2ประตูท้ายเวียงหรือประตูเชียงใหม่ซึ่งอยู่ทางทิศใต้3ประตูท่าแพอยู่ทางทิศตะวันออกสันนิษฐานว่าเป็นประตูไปสู่ท่าน้ำแม่ปิงซึ่งมีบรรดาเรือแพค้าขายมาจอดเทียบท่าที่บริเวณนี้และ4ประตูสวนดอกซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเนื่องจากมีราชอุทยานหรือสวนดอกไม้ของเจ้าผู้ครองนครอยู่นอกกำแพงเมืองทางด้านนี
0: ้อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053998333
2: มีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
3: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
3: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
4: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
3: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
4: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
5: คุณผู้ฟังคะอย่าลืม

0: โชคทุกวันจันทร์และอังคาร5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึงบ่าย3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
1: การเวลาคราฟแฟลต
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
2: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์สเซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
1: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: สอบถามรายละเอียดได้ที่053241163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3: Mass FM Your happiness

A different approach แง่มุมที่แตกต่างไม่เคยมีวันไหนเหมือนวันที่ผ่านๆมาสักวันไม่เคยมีประสบการณ์ใดที่ได้แง่คิดซ้ำๆสักครั้งอาจจะคล้ายอาจจะเข้าทำนองเดิมแต่หากเรียนที่จะมองจากมุมที่แตกต่างจากแนวคิดที่เปิดกว้างประสบการณ์เดิมย่อมให้อะไรที่ไม่เหมือนเดิมเสมอโลกที่หมุนไปทุกขณะย่อมมีสิ่งใหม่ให้เรียนรู้หากไม่ปิดหูปิดตาตีกรอบความคิดหนังสือกลับด้านความ

0: คู่ใจ
1: โปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่
0: กับจอสัมผัส
1: คีย์บอร์ดกันนะ
0: รองรับทั้งแคนวาและเจมินา
1: ดาวและรายเดือนสบายๆ
0: เพียง299 บาท
1: ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือน
0: ประกันนานถึง3 ปี
1: ไม่ซื้อ
0: ไม่ได้แล้ว
1: สายเกมห้ามพลาด
0: โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง
1: 20,000 ต้นๆ
0: ประกันนาน3 ปีเต็ม
1: รายเดือนเริ่ม

0: พาณิชย์ทุกสาขาร
1: ู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย
3: ์คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
4: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
4: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมพรอพอลิสผสมนม

0: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
1: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
0: ขนมฮันนี่สูตร
1: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
0: ในราคาที่ไม่แพง
1: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟ

ซอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9นันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่า

0: ราคาและกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดน
2: สู่กลางใจ
3: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
0: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
4: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสด
3: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
0: 053-214-410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
3: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิด้วยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญออเรนทัลพรินเซสพาวเวอร์บายโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center บานาน่าไอทีมิสเตอร์โดนัทชาตรามือคาเฟ่อเมซอนดังกินโดนัทขนมปังจากพึ่งน้อยเดลิคควีนศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และเทเลวิสและร้านกาแฟจากมินิมอลเชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
6: Your happiness, our happiness

0: ผู้ฟังคะจากการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทาง UNODC ได้แถลงการแสดงความอาลัยค่ะสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตนออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยเน้นย้ำถึงพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้เปราะบางและผู้ด้อยโอกาสในสังคมทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่ชีวิตผู้คนอย่างกว้างขวางทั้งนี้แถลงการระบุว่าพระองค์ทรงมีความสนพระทัยอย่างลึกซึ้งในสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในระบบยุติธรรมโดยทรงเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนหลักในการปฏิรูปรหัสกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการขับเคลื่อนมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังหรือที่ทั่วโลกรู้จักกันในนามข้อกำหนดกรุงเทพได้กลายเป็นมรดกทางปัญญาที่ยั่งยืนและสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษยชาตินอกจากนี้ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวามัยตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการส่งเสริมความยุติธรรมในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและในระดับสากลบทบาทอันโดดเด่นนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพและความมุ่งมั่นอย่างเด็ดเดี่ยวในการสร้างสรรค์สังคมที่เกื้อกูลและเป็นธรรมการสูญเสียครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญผู้จุดประกายการพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาระดับโลก
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและภัยไซเบอร์เพื่อนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยมีวิจารณญาณและรู้เท่าทันสถานการณ์ในโลกออนไลน์พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในศตวรรษที่21โดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรีกฤตตัดบำรุงรัตนยศผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พันตำรวจเอกนรวัตรคำพิโลรองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4และโฆษกประจำหน่วยงานตลอดจนวิทยากรได้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งภายในกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษมินิคอนเสิร์ตเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและผ่อนคลายให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่วารีเชียงใหม่ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรทีมงานผู้จัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทั้งนี้วารีเชียงใหม่มุ่งหวังให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ประสบการณ์และความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow โรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232-4ค่ะ
2: หอมดอกแก้วรอบกาบแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าบีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์ เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
6: ทุกๆวันกับการดูแลสุขภาพนะคะเครื่องดื่มที่น่าจะเรียกหาอาจจะหมายถึงน้ำผึ้งมะนาวไม่ว่าจะเป็นการชงร้อนชงเย็นดับกระหายคลายร้อนรสชาติชุ่มคอชื่นใจทั้งน้ำผึ้งลำไยแท้กับน้ำมะนาวบริสุทธิ์สามารถแก้อาการเจ็บคออาการไอได้เป็นอย่างดีด้วยขอเป็นน้ำผึ้งจากฟอราบีค่ะผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งที่ฟอราบีไขความลับอันน่าอัศจรรย์เป็นการดูแลสุขภาพที่ย้อนตำนานบันทึกของชาวอียิปต์ก็ดีหรือจะเป็นชาวกรีกโบราณที่พูดถึงน้ำผึ้งว่าสามารถจะช่วยขจัดความเมื่อยล้ามีพละกำลังใช้ฆ่าเชื้อสมานแผลวันนี้ค่ะยังมีนมผึ้งเกสรผึ้ง Propolis Honey Vinegar Beach Slim แล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามทั้งสบู่ล้างหน้าครีมบำรุงผิวฟอราบีเราให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการวิจัยทุกระยะจึงเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับสากลอยากคุณค่ะได้ดูแลสุขภาพซึ่งผลิตภัณฑ์จากฟอราบีนั้นล้วนแต่มีคุณค่าต่อสุขภาพที่แท้จริงเป็นของฝากน่าประทับใจด้วยนะคะตามไปค่ะ Forabi Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตร053-420-5689หรือจะแวะมาที่ Forabi Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ก็ได้นะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
6: กับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: Mass FM Your Happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: ฮะฟรีเหรอมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
2: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
4: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
2: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening. 92.

วัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะมาแล้วแนวคุณฟังรายงานตัวต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ใหม่และเข้าสู่กลางเดือนแล้วด้วยนะคะ15 มิถุนายน 2569วันจันทร์ที่อากาศสบายๆอากาศดีๆไม่มีฝนใดๆแล้วก็ร้อนเล็กน้อยด้วยค่ะคุณฟังแต่ในความที่ไม่มีฝนก็ดูท้องฟ้าเมฆเยอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันในช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงที่พยากรณ์อากาศแจ้งเตือนว่าเราจะเจอฝนตกกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้และพอผ่านสัปดาห์นี้ไปก็จะเริ่มเข้าสู่ในช่วงของฝนทิ้งช่วงกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็เก็บเกี่ยวความสุขกับวันที่อากาศดีๆกันเริ่มต้นเวลาของการทำงานครึ่งหลังของมิถุนายนกันด้วยเริ่มต้นเช้านี้กับเสียงเพราะๆของพี่ก้องนุ่มละมุนเหลือเกินกับหนึ่งในไม่กี่คนและพี่กบทรงสิทธิ์ด้วยกับวันใสๆนะคะแม้จะวันใสๆตอนเช้าแต่ว่าอาจจะเจอฝนตกได้ทุกเมื่อจริงๆค่ะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้าของวันจันทร์วันนี้นะคะพยากรณ์อากาศเช้านี้ค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากกันอยู่นะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะส่วนเชียงใหม่เราฝนจะเบาลงนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24 องศาเซลเซียสและสูงสุดที่35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 23.6 องศาเซลเซียสค่ะและสูงสุดที่ 31.8 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศยามเช้าของเชียงใหม่บ้านเราลุยกันต่อกับเวลาของการทำงานครึ่งหลังของวันกันด้วยแล้ววันนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสยังเหลือกันอยู่ไหมนี่เพิ่งหมดไปเมื่อวานไม่สามารถใช้ได้ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะคะครึ่งหลังของเดือนนี้อาจจะเงียบๆในเดือนสำหรับการสั่ง delivery แล้วก็สำหรับหลายท่านที่อาจจะหมดแล้วเดี๋ยวรอต้นเดือนหน้าก็คงจะเริ่มกลับมาคึกคักกันค่ะเพราะว่าเขาให้ใช้เราเดือนละ 1,000 ก็กระจายใช้กันไปวันนี้จะเป็นวันแรกของการสามารถสั่งในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ใครที่เงินยังเหลือก็สั่งได้ก็แล้วกันนะคะก็ประหยัดค่ามื้อกลางวันไปได้ในช่วงกลางเดือนแบบนี้กันด้วยค่ะฟังเพลงพร้อมด้วยกันกับเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์นะคะพี่ปูอัญชลีจงคดีกิจเพลงนี้บ้างกับรักค่ะ

พลอยแล้วก็ได้ยินเสียงแซกโซโฟนพลอยจากพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนด้วยกับพี่โก้เสกพลนั่นเองชื่อเพลงก็คือเพราะเธอใช่ไหมพี่ภูอัญชลีก่อนนั้นด้วยกับรักนะเริ่มต้นกับความรักดีๆอย่างน้อยก็เริ่มต้นกับการรักตัวเองแล้วก็พอถึงที่ทำงานปั๊บก็รักการที่เราทำด้วยค่ะเพราะว่างานนี่แหละทำให้เรามีเงินไปทำโน่นทำนี่ได้เยอะแยะมากมายทีเดียวได้เที่ยวได้กินของอร่อยๆกันนะคะและชั่วโมงนี้ของเราค่ะมาเติมเต็มความรักให้มากขึ้นกับรถคันใหม่ที่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของกันนะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะสมัครท่านที่กำลังมองหารถไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ในการใช้งานกับ Toyota BC4X นะคะซึ่งเป็นรถไฟฟ้า 100% เลยทีเดียวคุ้มกว่ามั่นใจกว่าเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าที่คิดค่ะเลือกข้อเสนอที่ใช้

สูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดนะคะข้อเสนอพิเศษแบบนี้จนถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นแวะมาสัมผัสความสวยใหม่ของ Toyota BC4S คันนี้รถไฟฟ้า 100% ที่ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลได้รูปแบบการเดินทางรูปแบบใหม่ที่ให้คุณได้เลือกกันค่ะสนใจก็อย่าลืมแวะไปเจอกันได้และใช้บริการหลังการขายจะเรื่องตัวถังหรือว่าสีหรือว่าจะเป็นการซ่อมใดๆทั้งงานหนักงานเบาเราพร้อมดูแลครบที่เดียวเลยค่ะกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณและฝากเตือนสำหรับลูกค้าของ Toyota เชียงใหม่ด้วยค่ะซึ่งเราไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานทุกกรณีเลยนะคะบริษัทได้กำหนดให้โอนเงินผ่านบัญชีของบริษัทเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นก่อนทำการโอนจองหรือว่าโอนเรื่องใดๆก็แล้วแต่กรุณาสอบชื่อบัญชีปลายทางให้ตรงกับชื่อบริษัทด้วยนะคะหากพบว่ามีการแอบอ้างให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแจ้งได้เลยค่ะที่053-202-009เราจะไปดูแลทุกเคสแน่นอนดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะใช้ชีวิตทุกวันว่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยกายว่าไปเหนื่อยใจนี่สิเราต้องหาที่หิวใจให้ได้จะได้มีแรงต่อนะคะเหนื่อยไหมหัวใจเสียงของว่านหวานๆค่ะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiangmai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiangmai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณทุกสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ไม่ใช่เมื่อกี้สิเมื่อคืนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตีสามกว่าแล้วค่ะคุณผู้ฟังเป็นเวลาหลับลึกน่าจะไม่มีใครรู้สึกแน่นอนซึ่งเขาบอกว่าใครที่ตื่นแล้วจะรู้สึกสั่นไหวนิดๆในบริเวณอำเภอเมืองเชียงใหม่แม่ริมแล้วที่อำเภอกัลยาณิวัฒนากันด้วยนะซึ่งเป็นแผ่นดินไหวลึก5กิโลเมตรขนาดเท่าไหร่ใน 4.7 ริกเตอร์นะคะศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาทางด้านที่ตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมะพ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองตีสามกว่านี่กำลังหลับสบายมากๆเลยทีเดียวค่ะและเช้านี้เป็นบรรยากาศของการเดินทางที่ค่อนข้างคึกคักมากๆเพราะทุกคนต้องออกจากบ้านไปทำงานไปโน่นไปนี่กันเสมอๆนะคะและเช้านี้ของเราค่ะยังอยู่ด้วยกันกับสินค้าดีแวะไปเติมเต็มกันได้กับสินค้าราคาพิเศษและก็โปรโมชั่นยังคงจัดเต็มเสมอที่ Golden House นะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะตลอดทั้งเดือนนี้รออยู่เพื่อการดูแลบ้านเพราะว่าเรามาพร้อมกับโปรโมชั่น Mid Year Mega Fair นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็ช็อปแบบคุ้มได้ซึ่งเราจัดให้นะคะลดจริงคุ้มจริงกลางปีนี้ที่ Golden House กับ Mid Year Mega Fair ลดสูงสุดถึง 70% ค่ะจะมีทั้งสินค้าหลากหลายรายการเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และอีกมากมายผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด10เดือนนะคะและก็มีสินค้าทุบราคาด้วยลดแรงแบบไม่ซ้ำหมุนเวียนโปรเด็ดทุกวันเข้าไปเช็คได้ที่หน้า Facebook ของ Golden House ได้เลยค่ะและสมาชิกของ Golden Club นะคะรับคะแนนสะสมคูณ10เพียงแค่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการกับเราจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ TTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% นะคะช็อปเรื่องบ้านนี่คุ้มสุดในช่วงกลางปีเติมทุกความต้องการทั้งสร้างบ้านซ่อมบ้านแต่งบ้านในราคาพิเศษสุดช็อปออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Click and Collect ได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้จนถึง24มิถุนายนนี้จัดเต็มสุดคุ้มแน่นอนที่ Golden House นะคะสาขาเชียงใหม่พบกันได้ค่ะวงหวานรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยส่งคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่1160นะคะและ Facebook ของ Golden House ยินดีให้บริการเสมอสินค้าราคาพิเศษและมาพร้อมกับไทยช่วยไทย Plus กันด้วยค่ะ Golden House ลดให้คนไทยสูงสุด 60% ไปเลยช็อปคุ้มทุกหมวดช่วยในการลดค่าครองชีพแต่แล้ววันนี้ที่ Golden Houseของเราจัดเต็มทุกความคุ้มเลือกได้สบายๆนะคะยินดีให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดที่ Golden House ทุกสาขาใกล้คุณนะคะมาทางงานของ The Calling เพลงนี้บ้างกับ Wherever You Will Go ค่ะ

เดี๋ยวจะ10นาฬิกาแล้วค่ะคุณผู้ฟังงานของ Hozier เพลงนี้กับ Too Sweet นะคะก่อนนั้นมีงานข่าวของ The Calling กับ Wherever You Will Go 9นาฬิกากับ55นาทีช่วงนี้คนไปเดินป่ากันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวได้ข่าวว่าจุดนี้มีคนไปเดินกันเยอะอย่าลืมประเมินกำลังตัวเองด้วยนะว่าเดินไหวไม่ไหวนะไปเดินป่ากันค่ะดอยสุเทพกำลังสวยมากๆเป็นกระแสดีต่อเนื่องโดยเฉพาะเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มรกตแล้วก็ดอยหัวหมูที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจุดหมายหลักของเหล่านักเดินทางที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ต้องเดินทางไกลด้วยค่ะซึ่งจะมีระยะทางไปกลับประมาณ4.5 กิโลเมตรใช้เวลาเดินประมาณ 2-3 ชั่วโมงซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความหลากหลายของระบบนิเวศทั้งป่าสนเขาป่าดิบเขาพื้นที่พืชพื้นล่างแล้วก็ไลเคนด้วยตลอด2ข้างทางเปรียบเสมือนป่าหลังบ้านของคนเชียงใหม่กันเลยทีเดียวและทางเดินก็ค่อนข้างดีแต่อย่างที่บอกไว้ว่าประเมินกำลังตัวเองด้วยในเด่นกันละกันค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะเรี่ยวแรงไม่มีแต่บอกจะบอกว่าการเดินเนี่ยไม่ได้ลำบากเหมือนจุดที่เราไปกิ่วแม่ปานนะคุณผู้ฟังแต่ว่าจุดนี้ค่อนข้างที่จะเดินแบบสบายมีถนนหนทางแบบสบายๆเลยทีเดียวแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็ต้องใช้แรงค่อนข้างหนักหน่วงเอาเรื่องเหมือนกันนะคะก็ไปเดินศึกษาธรรมชาติสวยๆใกล้ๆตัวเมืองที่ดอยสุเทพเป็นได้กันละกันเตรียมรองเท้าเตรียมน้ำดื่มให้เรียบร้อยกันละกันนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนชั่วโมงนี้ด้วยคลีนบัณฑิตเพลงนี้กับร็อกบายนะคะเจอกันรอบบ่ายชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะวันนี้15มิถุนายนเริ่มใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่ไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขยายช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ฟู้ดเดลิเวอรี่โดยเปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในประเภทธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood ร้านค้าที่สมัครและเชื่อมต่อระบบสำเร็จจะสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันนี้15มิถุนายน2569และรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.โดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและช่วยกระจายเม็ดเงินสู่ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจชุมชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศปัจจุบันมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบสำเร็จแล้ว 88,198 ร้านค้าสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ่ะ
6: ไปหาหมอเธอ
7: ไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulawat

0: ถ้าพูดถึง Love Is นะฮะเราจะนึกถึงค่ายเพลงที่มีเพลงรักเยอะๆนะฮะแล้วก็เพลงที่ฟังแล้วมันรู้สึกว่าฮีลใจให้ความรู้สึกอบอุ่นกับการฟังเพลงอ่ะนะฮะอย่างน้อยพี่บอยอยู่ในนั้นนะฮะมีทั้งตู่ภพธรลิปตาอะไรเงี้ยแล้วก็รูม39ใดๆแล้วแต่เราจะมีแบบภาพจำแบบในค่ายเพลงนี้นะฮะแต่ล่าสุดเขาส่งศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปนะฮะน้องใหม่ล่าสุดที่น่าจับตามองนะครับในวงการทีป๊อปและวงนี้ครับชื่อเพลงวง TACE นะฮะ TACE หรือย่อมาจากว่า Teen Ace นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเขาก็เลยกล่อนคำเหลือแค่คำว่าตัว T และตัว ACE นะครับเขาเป็นค่ายน้องใหม่นะฮะเป็นน้องใหม่ในวงการทีป๊อปเลยนะครับมีสมาชิกทั้งหมด5คนด้วยกันครับก็จะมีน้องอายุมิโทบิตะครับมีน้องเจ้าจอมนะฮะน้องลียาน้องจันเจ้าแล้วก็น้องโตเกียวนะครับทั้งหมด5สาวด้วยกันมาพร้อมกับซิงเกิลที่ชื่อว่า My Test นี่แหละฮะเพลงที่เพิ่งเปิดไปนะครับเป็นพรีเดบิวต์ซิงเกิลนะฮะที่จะมาในจังหวะแบบน่ารักน่ารักฮะเป็นการนำเสนอตัวตนที่กำลังค้นหาตัวเองด้วยเสน่ห์ความมั่นใจนะครับคุณผู้ฟังก็ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเธอได้นะครับทาง Facebook ที่ taste.officialth นั่นเองนะครับเอาล่ะนะฮะในวันจันทร์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะวันนี้15มิถุนายนครับกลางสัปดาห์พอดีในสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนนะฮะที่มาพร้อมกับวันนี้อากาศสดใสมากนะครับวันนี้อากาศดีๆนะฮะท้องฟ้าปลอดโปร่งนะฮะไม่มีเรื่องของเมฆฝนเท่าไหร่แต่ช่วงบ่ายก็ไม่แน่กันนะคุณผู้ฟังเนาะกลับมากันนะครับในชั่วโมงนี้วันจันทร์วันนี้อัปเดตเพลงใหม่กันนะครับเราจะมาดูว่าซิงเกิลใหม่ๆที่น่าสนใจนั้นมีอะไรกันบ้างนะฮะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังครับเราไปอัปเดตนะฮะซิงเกิลใหม่ครับจากทาง Body Slam บ้านกะลาการเป็นซิงเกิลใหม่ที่เปิดตัวมาล่าสุดวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะฮะคุณผู้ฟังครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

เดอะทัวร์เพลงนี้เพลงที่ส่งกำลังใจนะครับให้ทุกคนนะฮะให้มีกำลังใจนะครับกับเพลงนี้ชื่อว่าคำถามฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Body Slam นะครับเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองฮะคุณผู้ฟังยังติดตามกับเพลงใหม่นะครับที่เราอัปเดตกันทุกวันจันทร์นะคุณผู้ฟังฮะมาถึงซิงเกิลนี้ครับจากพลเช

นี่คือน้องเติ้ลแล้วก็เฟิร์สวันนะครับผู้ฟังกับกลิ่นฝนฮะก่อนหน้านู้นพลเชษกับ My Magic นะครับในชั่วโมงนี้ขอบคุณกับ Global House นะครับผู้ฟัง Global House เราคงยังมีมหกรรม Mid Year Mega Fair ครับลดกลางปีนะฮะให้คุณผู้ฟังได้ไปเลือกซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับบ้านเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องน้ำห้องครัวนะครับอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านเครื่องไม้เครื่องมือช่างเรียกว่าครบเลยนะฮะมาที่นี่ที่เดียวครับคุณผู้ฟังที่ Global House นะครับแล้วก็แน่นอนครับช่วงกลางปีแบบนี้เราจัดโปรโมชั่นที่คุณได้เลือกซื้อในสินค้าในราคาประหยัดด้วยนะครับแวะมากันได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังแค่ที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับพร้อมกับวันนี้ให้คุณได้ไปเลือกทางออนไลน์นะฮะไปช้อปออนไลน์ง่ายๆคลิก and collect ที่ globalhouse.co.th นะครับพบกับมหกรรมลดราคาสูงสุดถึง 70% กับสินค้าพิเศษที่หลากหลายรายการที่เรามอบให้คุณนะครับคุณผู้ฟังและยังผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุดถึง10เดือนนะครับสินค้าทุบราคาลดแรงไม่ซ้ำนะฮะโปรเด็ดทุกวันนะครับพร้อมกับสมาชิก Global Club รับคะแนนสะสมคูณ10เพียงแค่คุณลงทะเบียนรับสิทธิ์และซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการด้วยส่วนถ้าใครถือบัตร TTB Global House นะครับลดเพิ่มอีก 3% นะครับสำหรับการช้อปเรื่องบ้านนะฮะแวะมากันได้จนถึง24มิถุนายนนะครับจัดเต็มสุดคุ้มแน่นอนและวันนี้ซื้อ 10,000 คืน 2,000 เมื่อช้อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขฮะและสิทธิพิเศษสมาชิก Global Club นะครับใช้ทั้งหมด500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสดได้50บาทและ800คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจากอีก100บาทด้วยนะครับและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทครับรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวมกว่าอีก 1,500 บาทเมื่อกดเพิ่มเพื่อนใน LINE Official นะครับคุณผู้ฟังแวะมากันที่ Global House กันได้เลยนะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับซิงเกิลใหม่จากน้องมียูนะฮะไม่ชัวร์

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ช่
1: กำลังมาแรงเลยนะฮะสำหรับพี่ตู่ภพธรนะครับในบทบาทใหม่นะฮะซีรีส์ทนายปีศาจแต่ได้ดูหรือยังคุณผู้ฟังผมไปดูแล้วโอ้โหนะฮะแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากลูกจากรูปลักษณ์แบบผู้ชายอบอุ่นเนี่ยคาแรคเตอร์แบบผู้ชายที่นะฮะเข้าใจในความรักนี่คือแบบไปอีกด้านนึงเลยฮะแบบแนวดาร์กเลยคุณผู้ฟังฮะแล้วก็พูดถึงเพลงนี้เนี่ยก็จะมีความแง่ๆงามๆอยู่นะคุณผู้ฟังลึกๆเล็กๆอะไรประมาณนี้นะฮะก็ติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องทนายปีศาจมีคนชื่นชมค่อนข้างจะเยอะแล้วก็กระแสค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับ8ตอนเท่านั้นเองนะฮะทาง Netflix นะคุณผู้ฟังและเพลงนี้เป็นเพลงใหม่จากพี่ตู่นะครับเพลงนี้ชื่อว่าลึกๆเอาไปสิเล็กๆลึกๆนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องของอาการปวดนะฮะเจ็บเล็กๆลึกๆไปข้างในโดยเฉพาะกล้ามเนื้อเนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไว้เรื่องคุณผู้ฟังเพราะความปวดเหล่านี้มันจะไปรั้งคุณนะฮะวันนี้เรามีตัวช่วยนะครับอย่าง Planet2X Gel ครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 3.32% ที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าคุณจะไปออกกำลังกายบางคนไปเดินเทรลบางคนไปจ็อกกิ้งบางคนไปใช้ชีวิตออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่หรือไปแบบว่าทำกิจกรรมนะฮะที่ต้องใช้ร่างกายเยอะๆแล้ววันหนึ่ง เกิดอาการบาดเจ็บนะฮะในกล้ามเนื้อเลยก็แล้วก็แล้วแต่นะครับที่ทำให้คุณรู้สึกปวดนะฮะวันนี้ Planet2X Gel พร้อมดูแลคุณนะครับใช้งานง่ายมากๆเลยเพียงแค่ทาบริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งครับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะฮะตัวเนื้อเจลนั้นจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะครับสามารถทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจฮะไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะให้พลายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่งฮะ Planet2X Gel หาซื้อได้แล้วครับที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณวันนี้นะครับแวะไปดูได้เลยนะฮะโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพนะครับมาถึงซิงเกิลใหม่ฮะจากPeach นะครับ Peach ตรงนี้ส่งเพลงมาให้ฟังเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะล่าสุดกับซิงเกิลที่ถ่ายทอดเรื่องราวความเศร้าและการหวยหาถึงบุคคลที่หล่นหาย

0: ไปจากชีวิตนะครับทั้งในรูปแบบของการสิ้นสุดความสัมพันธ์หรือการจากลาแบบไม่มีวันกลับนะครับพร้อมกับการนำเสนอผ่านมิวสิกวิดีโอที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแล้วก็ลูกสาวนะครับคุณผู้ฟังเพลงนี้น่าจะทัชใจหลายคนเลยทีเดียวนะครับความรู้สึกที่คิดถึงใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำของเราแล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดคุยได้อีกครั้งแต่วันหนึ่งมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า AI ครับที่ทำให้ความรู้สึกของคนสองคนนั้นกลับมาใกล้ชิดได้อีกครั้งโดยเฉพาะคนที่หอยหาอย่างความรู้สึกคิดถึงเป็นอย่างมากนะครับไปติดตามนะฮะกับเพลงใหม่ครับชื่อเพลงว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงจากเพอร์พิชนี่คือ Fresh and Track ของเราครับ
1: ช่างไม้ Radio Fresh and Track

0: ในสักวัน
1: เศร้ามาทั้งสองเพลงนะครับ No One Else ฮะเราคงได้พบกันในสักวันแล้วก็ก่อนหน้านู้นจากเพอร์พีชนะครับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับสองเพลงเพราะต่อเนื่องกันนะฮะคุณฟังแล้วก็เป็นเพลงใหม่กันด้วยในช่วงนี้ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะครับวันนี้โรงพยาบาลลานาเชิญชวนคุณผู้ฟังที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการขอตั้งโรงพยาบาลลานานะครับขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับเข้าร่วมกิจกรรมลานารวมใจบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์ครับในวันพุธที่1กรกฎาคมนี้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ9โมงถึงบ่าย3นะครับที่ห้องประชุมใหญ่ชั้นใต้ดินโรงพยาบาลลานา3ครับคุณผู้ฟังมาร่วมแบ่งปันโลหิตเพื่อเติมเต็มรอยยิ้มแล้วก็ความหวังของผู้ป่วยไปด้วยกันนะครับ1คนให้เท่ากับหลายชีวิตได้รับครับเลือดทุกหยดมีค่าการให้ของคุณอาจจะเป็นโอกาสรอดชีวิตของใครอีกหลายคนเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับแวะมานะฮะร่วมบริจาคโลหิตกันได้เลยนะครับในโอกาสครบรอบ50ปีโรงพยาบาลลานาวันที่1กรกฎาคมนะครับวันพุธนะ9โมงเช้าถึงบ่าย3ครับห้องประชุมใหญ่ชั้นใต้ดินโรงพยาบาลลานา3นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับช่วงนี้ปล่อยเพลงเศร้าๆเพลงช้าๆมาเยอะเลยครับซิงเกิลใหม่จากแว่นใหญ่นะฮะกอดความทรงจำนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะถือโอกาสเบรกไปเลยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อฮะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้กำชับฉลากเอกสารกำกับต้องชัดเจนปลอดภัยไม่โอ้อวดเกินจริงนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การแสดงฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ให้มีความชัดเจนทันสมัยและเหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันโดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปรองโฆษกกล่าวว่าหลักเกณฑ์ใหม่นี้กำหนดให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้รับอนุญาตหรือผู้จดแจ้งเครื่องมือแพทย์ต้องจัดให้มีฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ที่อ่านได้ชัดเจนมีข้อมูลครบถ้วนและต้องไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จเกินความจริงหรือโอ้อวดสรรพคุณจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไปเช่นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ที่บ้านต้องมีฉลากและเอกสารกำกับเป็นภาษาไทยส่วนเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขสามารถแสดงเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่อ่านเข้าใจได้โดยต้องระบุข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผลิตภัณฑ์วัตถุประสงค์การใช้วิธีใช้คำเตือนข้อห้ามใช้ข้อควรระวังชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเลขที่รุ่นการผลิตวันผลิตวันหมดอายุหรืออายุการใช้งานนอกจากนี้ประกาศยังรองรับการแสดงเอกสารกำกับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่น QR code เว็บไซต์หรือช่องทางดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้นรวมถึงกำหนดแนวทางสำหรับเครื่องมือแพทย์รูปแบบซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมและเครื่องมือทางทันตกรรมให้มีข้อมูลที่ตรวจสอบได้และใช้งานได้อย่างปลอดภัยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือก
11: เลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and

ติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

0: ิ่งที่เจ็บกว่าการล่ำลาก็คือการไม่ได้บอกลาครับจาก Three Man Down นะฮะนี่คือเพลงใหม่ครับจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเทอม4นะฮะไม่เคยได้ลาครับและก่อนหน้านู้นจากนูนิวฮะปักใจจากซีรีส์พบเธอนะครับแล้วก็ซิงเกิลใหม่จากส้มมารีหนังทุนต่ำนะครับนี่คือ3เพลงครับในช่วงของ Fresh and Track ครับทุกวันจันทร์เราอัปเดตแทร็กใหม่แล้วก็เพลงใหม่คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะฮะเอาสู่ชั่วโมงที่2กันต่อนะครับคุณผู้ฟังเรามาอัปเดตซิงเกิลใหม่กันต่อนะฮะจากน้องปันสรณวัฒน์นะครับคุณผู้ฟังส่งซิงเกิลนี้มาต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องเขาเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าซิงเกิลนี้นะฮะไปติดตามถึงความรู้สึกนะฮะที่อยากจะขอเพียงแค่นิดเดียวนะฮะที่ทำให้รู้สึกว่าพึงพอใจที่สุดแล้วครับและนี่คือเพลงที่ชื่อว่าขอแค่นี้จากน้องปันสรณวัฒน์ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: พลงออกจะเพราะนะฮะมาเจอท่อนฮุกท่อนแรปเข้าไปนี่แบบไปกันไปถูกเลยทีเดียวฮะจากอุโนเหลาทองนะฮะนี่คือยาย่ายาครับหูฟังเลยเป็นแหมกด้วยนะแล้วก่อนนู้นจากน้องปันครับขอแค่นี้ forever and ever นะครับคุณผู้ฟังฮะในชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยกับ Toyota เชียงใหม่นะครับวันนี้แวะไปได้เลยนะครับที่โชว์รูมของเราครับคุณผู้ฟังไปพบกับรถไฟฟ้า 100% จาก Toyota หูฟังมาสักทีนึงนะฮะหลายคนเคยไปเจอตัวจริงแล้วนะฮะกับ BZ4X นะครับคุ้มกว่ามั่นใจกว่าและเป็นเจ้าของง่ายกว่าที่คิดนะฮะคุณผู้ฟังกับทางเลือกข้อเสนอที่ใช่สำหรับคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษ 0% ฮะมูลค่ากว่า 100,000 บาทนะครับและทางเลือกที่2ผ่อนเริ่มต้นเพียง 14,902 บาทต่อเดือนนะครับไม่ว่าจะเลือกทางไหนคุณจะได้รับสิทธิพิเศษนะฮะไม่ว่าจะเป็น Toyota EV Wall Charger แล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD นะครับและมั่นใจมากขึ้นกับการดูแลในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการรองรับการใช้งานแบตเตอรี่8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรนะครับรับรองรับการใช้งานรถไฟฟ้า5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรครับรวมไปถึงขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเขาเช็คระยะตามกำหนดนะฮะและวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังสนใจรถไฟฟ้า 100% จาก Toyota แวะไปกันได้เลยนะครับที่ Toyota เชียงใหม่ไปสัมผัส Toyota BZ4X นะครับคุณผู้ฟังกับรถไฟฟ้า 100% นะฮะที่ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลครับรวมไปถึงสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางและลำพูนครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่053-202-009นะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับซิงเกิลใหม่จากน้องเจ้าขุนฮะคุณผู้ฟังครับเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องของน้องปันเลยนั่นแหละฮะวันนี้เขาส่งเพลงนี้มาครับพูดถึงเรื่องของการแอบรักใครสักคนหนึ่งนะฮะแต่บางทีการจะไปบอกเขาตรงๆหรืออยากจะให้ความหวังของเรานี่สมใจเนี่ยบางทีมันก็ยากเหมือนกันเพราะบางทีเราอาจจะเห็นเส้นทางหรือเห็นแนวทางว่าแหมมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราต้องการก็ได้ดังนั้นเนี่ยการจำลองโลกขึ้นมานะฮะในโลกจินตนาการเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่อาจจะตรงใจก็ได้นะฮะวันนี้น้องเจ้ากุลเขากลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่สุดละมุนครับที่พยายามเล่าเรื่องของคนที่เขาเนี่ยรู้สึกดีนะฮะแต่เลือกเก็บความรักนั้นเอาไว้ในจินตนาการนั่นเองครับและเพลงนี้ชื่อเพลงว่าโลกจำลองฮะจากเจ้าขุนครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออ

ประตูนะครับโบกี้ไลออนนะฮะพูดถึงเวลาที่เรากลับบ้านนะฮะเวลาที่เราเหนื่อยจากการทำงานหรือไปอะไรก็แล้วแต่กลับมาถึงที่บ้านก็จะมีคนคนหนึ่งอาจจะมีสิ่งหนึ่งนะฮะรอเราอยู่ที่ประตูหน้าบ้านนะฮะพร้อมกับเรียกร้องรอเจ้าของกลับมานะฮะกอดเขาสักครั้งหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกดีก็ให้พาเขาไปหาอะไรอร่อยทานก็จะรู้สึกดีเช่นเดียวกันนะครับและนี่คือหน้าประตูนะฮะจากโบกี้ไลออนซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะแต่มีล่าสุดกว่านั้นอีกครับคุณผู้ฟังก็ติดตามกันต่อนะฮะสำหรับซิงเกิลใหม่ๆนะฮะของเราที่เราอัปเดตคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับในช่วงนี้นะฮะขอบคุณกับไฮยูชิงใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังคืนความมั่นใจกลับให้คุณมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับกับวิกผมสวยไฮยูชิงใหม่ครับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะครับเราคัดสรรวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองนะฮะมีทั้งในส่วนทรงของคุณสุภาพสตรีนะครับหรือว่าคุณสุภาพบุรุษนะฮะสามารถไปเลือกกันได้เลยนะครับแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้นะฮะเพราะที่นี่ครับเรามีวิกผมหลากหลายทรงหลากหลายรูปแบบนะครับให้คุณได้เปลี่ยนลุคใหม่ถ้าใครติดตามภาพยนตร์เรื่องทนายปีศาจนะฮะซีรีส์เรื่องนี้นะฮะจะได้เห็นสัมภาษณ์ของคุณย่าหญิงเธอบอกว่าเธอสวมวิกครับทรงผมที่เป็นฟูๆนะฮะพอสวมปุ๊บนะฮะเขาเรียกว่าเขาเรียกอินสปิเรชันแล้วก็แพชชั่นภายในที่รู้สึกว่าตัวเองที่เป็นทนายเนี่ยมันพรั่งพรูออกมาพร้อมกับลุคที่มันเปลี่ยนไปคุณผู้ฟังนี่แหละฮะทรงผมมันสามารถที่จะสร้างลุคใหม่แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ไปเลือกทรงผมกันได้เลยนะครับที่ไฮยูชิงใหม่นะคุณผู้ฟังเราเน้นวิกทอมือวิกติดกาวิกไรผมที่มันดูเนียนเป็นธรรมชาติมากๆนะครับแวะมาได้เลยนะฮะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0918583613นะครับที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2นะฮะมีโชคพลาซ่านี้เองครับเปิดบริการ 9:30 นถึง 1:00 นตรงทุกวันนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะทาง Facebook ที่ไฮยูวิกนะครับคุณผู้ฟังแวะมาปรึกษากับเราได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ครับ

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่บอยกสิยพงศ์นะครับชื่อเพลงว่าฝากส่งด้วยนะเสียงร้องของน้องเจ้านายครับเพลงนี้พี่บอยบอกว่าเป็นการเขียนเพลงครั้งแรกในรูปแบบของการเขียนเพลงในญี่ปุ่นนะคือพี่บอยไปศึกษาวิธีการเขียนเพลงของคนญี่ปุ่นว่าวิธีการเขียนจะมีการร้อยเรียงมีกี่ท่อนมีท่อนแยกท่อนฮุกยังไงเนี่ยลองเขียนครั้งแรกดูฟังปุ๊บเนี่ยมันได้กลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นมาเลยคุณผู้ฟังนะครับมันชัดมากนะฮะวิธีการร้องหรือแนวดนตรีนะครับหรือวิธีการนะฮะต่างๆใช่หมดเลยฝากส่งด้วยนะบอยกสิยพงศ์นะครับ

นนทนนท์แล้วก็ยูบอยทีเจครับกลัวลืมฮะส่งท้ายนะครับเวลาของเราหมดแล้วแล้วขอบคุณกับ BYD น้องสไตล์เชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังแวะไปเลือกรถในตระกูล BYD กันนะครับวันนี้ให้คุณได้ไปเลือกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ BYD Atto 1 BYD Atto 2 BYD Atto 3นะครับแล้วก็อีกหลากหลายรุ่นนะฮะไปเป็นเจ้าของแล้วก็ทดลองขับกันได้เลยนะครับที่โชว์รูมของเราครับที่ BYD น้องสไตล์เชียงใหม่นั่นเองนะฮะพบกับ BYD Atto 1ครับรถ EV ไซส์น่ารักขับสนุกคล่องตัวในทุกเส้นทางในเมืองนะฮะพร้อมพาคุณออกไปใช้ชีวิตให้สดใสกว่าเดิมครับพบกับน้องมะนาวสีสวยมากนะผู้ฟังและวันนี้ครับพบกับการเดินทางครั้งใหม่ไปสนุกกับทุกจุดหมายในแบบ Atto 1กันได้แล้วนะครับที่โชว์รูมของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินประตูท่าแพครับสาขามีโชคสันทรายสาขามหิดลแยกสนามบินนะครับสาขาฝางนะฮะแล้วก็ที่สาขาควงสิงห์ด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่053 278 555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้าย Fucking Heroแล้วก็น้องเจนเย่นะฮะมือดวงใจมีรักครับพรุ่งนี้เจอกันนะฮะ10 โมงเช้าถึงเที่ยงวันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสรุปผลการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายรวมกันกว่า 30,000 ล้านบาทพร้อมเปิดให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มในวันนี้เป็นวันแรกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่14มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.มีประชาชนมีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า 26,400,000 รายขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานแล้วกว่า 1,400,000 ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในโครงการมียอดรวมกว่า 3,350 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 17,571 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายอีกกว่า 12,779 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ที่ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้วเกือบ25ล้านรายและมีผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า 3 ล้าน 1 แสนรายและตั้งแต่วันนี้15มิถุนายน2569เป็นต้นไปร้านค้าในโครงการเริ่มเปิดให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้แล้วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Medium Mega กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหาอยู่ Facebook หาอยู่วิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: สว
9: ัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
6: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 559

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณทานข้าวกลางวันพร้อมกับฟังเพลงเพราะๆจาก Beautiful Sound นะคะเพลง 70s เป็นยุคที่ดนตรีเพลงสากลนั้นได้รับความนิยมสูงสุดและก็มีเพลงหลากหลายมากที่สุดมีศิลปินแจ้งเกิดมากมายที่สุดในยุค 70s นะคะแล้วบางคนก็ยังโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันนี้สร้างสีสันให้กับดนตรีและก็สีสันดนตรีพ็อปมากทีเดียวแล้วก็รวมทั้งร็อกก็กลับมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ยังมีเพลงดีๆให้คุณได้ฟังกันค่ะนะคะเพลงที่เริ่มต้นทักทายไปก็คือ The Side Show ของ Blue Magic ตามด้วยเพลง Take It To The Limit ของ Susie Borges นะคะซึ่งก็นำงานของ The Eagles มาบรรเลงในสไตล์ของตัวเองนะคะทั้งดนตรีแล้วก็ลีลาการร้องด้วยน่าฟังไม่น้อยเลยนะคะวันที่13ถึง19มิถุนายนนี้นะคะมีการแจ้งนะคะว่างดให้เข้าชมพระมหาราชวงศ์วังเนื่องจากว่ามีพิธีพระบรมศพนะคะของสมเด็จพระพัชรกิติยาภานะคะเรื่องจากว่าจะเกรงว่าจะไม่เรียบร้อยนะคะก็เลยจัดให้งดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 13 ถึง 19 มิถุนายนนี้นะคะแจ้งให้ทราบค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเก็ตเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชว์ The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกจเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นพนิควิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น

0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the music

ิชลาสค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้ฟังเพลงนี้นานเหมือนกันงานของเบนเล่นะคะเพลงเก่านิดนึงแต่ก็เพราะอยู่ฟลอริดาจอร์เจียไม่ใช่สิฟลอริดาเฉยๆกับวิสเทนด้วยนะคะตอนนี้บ่ายโมงกับ44นาทีแดดก็ร้อนแรงทีเดียวกับช่วงบ่ายนะคุณผู้ฟังกระแสเรื่องของฟุตบอลโลกก็มาแรงเช่นเดียวกันค่ะหลายคนที่ต้องดูต้องแบบว่ากับติดสถานการณ์นะจะต้องบริหารเวลาในการนอนบริหารเวลาในการทำงานนิดหนึ่งกันละกันค่ะแล้วก็ฝากเตือนด้วยนะคะเปิดโทษคนเล่นพนันบอลโทษทุก1ปีปรับตั้ง 1,000 บาทปรับน้อยไปนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็บอกว่าผู้เล่นพนันเนี่ยจะมีโทษจำคุกสูงสุด1ปีหรือว่าปรับสูงสุด 1,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนผู้จัดเอ่ยเจ้ามือเอ่ยหรือว่าคนที่ชักชวนก็มีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นเองข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์แล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็รอเตือนลูกเตือนหลานเราดูได้ฟุตบอลนี่เป็นสิ่งที่ดีนะคือเป็นเรื่องของเกมแข่งขันที่สนุกสนานมากๆเลยทีเดียวค่ะก็เห็นหลายๆคนชอบกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของการพนันหนีให้ห่างเพราะว่ามีเท่าไหร่ก็หมดแน่นอนหมดเนื้อหมดตัวกันเลยก็ว่าได้สำหรับการเล่นพนันทุกอย่างจริงๆนะคะเตือนกันนิดนึงตัววันตัดเพลงนี้กับเกรซยูคัมค่ะ

เล่นเพลงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะกันนะฟังงานฝากรัสเซียเพลงนี้นะคะกับ That's So True ก่อนนั้นมีงานของ Lay and Love นะคะกับ Run Back to You ค่ะและก็รวมไปถึงงานของ The Script ด้วยกับ Paul Frame เก่าๆใหม่ๆสลับกันไปกันละกันกับเวลาช่วงบ่ายและชั่วโมงแรกกับเพลงสากลด้วยนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ส่งท้ายก่อนด้วยเพลงนี้ Burn It Downเพลงที่มีความยาว2นาที49วินาทีมันจะเป็นเพลงปิดรายการมากเพราะว่าเวลาเหลือน้อยมากเลยนะคะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้นำโลกยินดีสหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพคลายวิกฤตที่ยืดเยื้อนานผู้นำจากหลายประเทศทั่วโลกแสดงความยินดีหลังจากสหรัฐและอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพร่วมกันโดยมีปากีสถานเป็นตัวกลางและมีกำหนดจัดพิธีลงนามร่วมกันในวันที่19มิถุนายนนี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญไปสู่การบรรลุข้อตกลงที่ครอบคลุมมากขึ้นพร้อมแสดงความหวังว่าบันทึกความเข้าใจ MOU จะถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซจะมีความปลอดภัยและเสรีอย่างแท้จริงและจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและประเด็นอื่นๆได้โดยเร็วที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมทส์ของเยอรมนีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้นำของอิหร่านและสหรัฐโดยมองว่าข้อตกลงนี้อาจนำไปสู่ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในวงกว้างพร้อมระบุว่าสิ่งนี้อาจปูทางไปสู่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและตะวันออกกลางที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าผู้นำ4ประเทศชั้นนำในยุโรปอาทิเยอรมนีอิตาลีฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรได้ออกแถลงการร่วมว่าพร้อมพิจารณายกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านหากเตหะรานดำเนินมาตรการที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์แถลงการระบุว่าอิหร่านจะต้องไม่มีวันครอบครองอาวุธนิวเคลียร์พร้อมยืนยันว่าประเทศยุโรปทั้ง4ยินดีทำงานร่วมกับสหรัฐอิหร่านและขบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนอกจากนี้แถลงการยังเรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเสรีและไร้ข้อจำกัดรวมถึงยืนยันการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของเลบานอนอีกด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Mid-year mega sale, up and going be everywhere, brand and market.
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20 ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: BioPharm พื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อะ
12: ไปหาหมอเธออ
13: ืมไม่อะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
14: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening.

0: เป็นการลาจากกันได้สมบูรณ์นะคะชื่อเพลงนี้เลยค่ะงานจากกันชลีลาจากกันครั้งนี้ลาจากกันตรงนี้จากกันได้สมบูรณ์ชื่อเพลงนะคะก่อนหน้านั้นมีบิวกินด้วยกับสวยงามเสมอ
1: ไม่เหมือนเก่าครั้งนี้ถ้อยคำลาเจ็บปวดกว่าครั้ง
0: เพลงค่อนข้างเศร้ามากๆเลยนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังและชั่วโมงนี้ฟังเพลงไทยกันแบบเต็มๆ1ชั่วโมงจริงๆก็ชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นค่ะเพราะว่าชั่วโมงหน้าบ่าย 3:00 ก็ยังจะมีเพลงไทยแต่ว่าครึ่งหลังเราจะมีเอเชียนซองมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะเวลาของการทำงานบ่ายของวันจันทร์15 มิถุนายนนะคะสักครับเพลงนี้บ้างกับ I for Eve นะคะชื่อเพลงก็คือดอกไม้ Let It Flow ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของ

0: เลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio

คุณผู้ฟังอโลฮาจาก Hospital Playlist นะชีวิตที่เมื่อไหร่จะกลับมามีซีซั่นอื่นๆให้เราได้ดูกันตอนนี้ก็ดูซีซั่นเก่าๆวนไปซึ่งดูได้ไม่เบื่อเลยทีเดียวนะคะก่อนนั้นมีอีริกดามและชีสกับ Per Have Love ในเวอร์ชันใหม่ด้วยเข้าสู่ครึ่งหลังของเราค่ะบ่าย3กับ45นาทีใกล้จะหมดวันแล้วคุณผู้ฟังนี่คือช่วงแบบท้ายๆเดี๋ยวก็4โมงเย็นเดี๋ยวก็ได้เลิกงานกันแล้วนะคะซึ่งเขาว่ากันว่าวัยทำงานนี่แหละเป็นวัยที่ต้องเดียวยาตัวเองให้มากยิ่งขึ้นค่ะมีเวลาพักก็พักเต็มที่มีเวลาเที่ยวก็เที่ยวเต็มที่นะซึ่งเป็นวัยที่เก็บอะไรเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะเก็บความเศร้าไว้ภายใต้รอยยิ้มอาจจะยิ้มแต่ว่าจะมีความเศร้าอยู่ภายนอกสดใสแต่ว่าข้างในอาจจะเหนื่อยล้าแบกหลายอย่างจนอาจจะไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นต้องซ่อนความทุกข์ไว้ในใจแล้วก็ต้องใช้พลังเยอะมากเพื่อเข้าสังคมแบบปกติได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีการในการที่จะฮีลใจตัวเองให้มากๆทั้งการหาซีรีส์ดีๆดูหรือว่าไปดูหนังก็ได้หรือไม่ออกกำลังกายยุคนี้สมัยนี้เขากำลังฮิตกันกับแอโรบิกนั่นเองมีทุกที่ศูนย์รถไฟก็น่าไปอบจ.ก็น่าไปนะหรือว่าจะเป็นโซนแถวๆห้างต่างๆนานาตอนนี้ก็มีเยอะแยะมากมายและที่สำคัญฟรีต่างหากด้วยค่ะก็หาเวลาพาตัวเองไปฮีลใจพักผ่อนกันไปในวันที่มีความเครียดมากๆกันละกันค่ะนี่คือกลางปีที่ค่อนข้างมีอะไรเกิดขึ้นกับเราค่อนข้างเยอะมากๆผ่านไปได้ก็ถือว่าเก่งสุดๆเลยนะคะBTS ค่ะปลอบใจคนที่กดบัตรไม่ได้แล้วกันนะคะไม่รู้จะปลอบใจได้ไหมนะเพราะบาง

แม้อากาศจะคลึ้มแค่ไหนแต่ฝนก็ยังไม่ตกนะคะกระดาฟังก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าใกล้เลิกงานแล้วก็เลิกเรียนด้วยนะคะก็เซเว่นเพลงนี้กับ If You Do ค่ะก่อนในนั้นมีงานของ JR กับ Part 42และ BTS กับ2เช่นเดียวกันนะชื่อเพลงแบบคล้ายๆกันเปิดต่อเนื่องกันแบบนี้ก็เพราะดีเหมือนกันค่ะกระดาฟังเวลาจะหมดแล้วชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Mass FM นะกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นซึ่งก็จะขนทั้งเพลงเพราะแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณน้ำฟังกันเช่นเคยแต่ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับข่าวสารอัปเดตในเชียงใหม่และเพลงดีๆจากรายการ Mass FM กันต่อเลยแล้วกันนะคะส่งท้ายไปพร้อมกับเพลงนี้กันแล้วกันค่ะคุณน้ำฟังอีกหนึ่งศิลปินที่ชอบมากๆโดยเฉพาะเสียงเท่ๆของเธอด้วยนี่คืองานของยูกิครับ MOMO นั่นเองค่ะเจอกัน 17:00 นนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในการซื้อขายช่วงเช้าของตลาดเอเชียหลังมีการเปิดเผยว่าสหรัฐและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งได้แล้วโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งเป็นมาตรฐานอ้างอิงของตลาดโลกลดลง 3.8% อยู่ที่ 84.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสของสหรัฐลดลง 4.1% อยู่ที่ 81.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าน้ำมันจะไหลอีกครั้งสะท้อนถึงการกลับมาเปิดใช้งานช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทั้งนี้ช่องแคบฮอร์มูซถูกปิดกั้นภายหลังสหรัฐและอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานทั่วโลกจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอมั้ยคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ไม่อะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
12: ว้าว
11: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ร่มธรรมร่มใจ
1: เพราะดินแดนนี้ไม่ใช่มีเพียงผืนนาข้าวแต่เรายังมีพระแม่โพศพ
0: ในลำธารใสไหลเย็นยังมีพระแม่คงคาเราจึงเรียกดินแดนนี้ว่ามาตุภูมิ
1: เมืองไทยดินแดนที่เราต้องร่วมกันดูแลรักษาด้วยชีวิต
0: เพราะเมืองไทยให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเมืองไทยให้ความรักอันยิ่งใหญ่กับคนไทยเสมอมา
1: ร่วมตระหนักถึงคุณค่าแผ่นดินไทย
0: ร่วมรักษาความสงบงามและสันติของเมืองไทยด้วยหัวใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabi
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
4: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
7: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: ถึงเรื่องอาจจะเลวร้ายแต่เราจะคอยเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอนะคะ
1: จะเป็นกำลังใจให้พี่หมอพี่พยาบาลและผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะคะ
0: ถึงตัวเราจะห่างไกลแต่ใจเรายังใกล้กันเสมอนะคะ

ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะยังจำได้ไหมคะรายละเอียดของการมีมงคลเรียกว่ามงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ส่วนหนึ่งก็คือการได้คบคนดีการได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนี่นับว่าเป็นมงคลสำหรับทุกๆคนนะคะประเทศไทยเช่นกันค่ะนับว่ามงคลดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นคู่กับเมืองไทยซึ่งมีมิตรประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชอาณาจักรภูฏานและราชอาณาจักรไทยนั้นมีความสัมพันธ์อย่างอบอุ่นใกล้ชิดและยาวนานมาโดยตลอดพระบรมวงศานุวงศ์และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา

0: มเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตสุนเพมาวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์ภูฏานทรงร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงจุดประทีปเนยจำนวน 1,000 ดวงณแกลนคุนเร่ภายในพระราชวังตาชิโชซองเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยพิธีดังกล่าวมีข้าราชการระดับสูงของรัฐบาลภูฏานชุมชนชาวไทยในภูฏานและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลไทยเข้าร่วมพิธีค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: แมส FM แมส FM
2: ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกล่าวถึงความกตัญญูต่อพระราชมารดาสำหรับพระอาการประชวรเมื่อผมและคณะทำงานทราบก็ตกใจเพราะพระองค์ท่านมีพระวรกายแข็งแรงมากเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพร้อมด้วยพระองค์โสมพระองค์พาทรงประทับข้างวีลแชร์แบบกึ่งลุกกึ่งนั่งหลายๆครั้งส่วนผมด้วยความที่สุขภาพไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นก็ยังสู้ไม่ไหวทุกคนเห็นว่าทรงทุ่มเทดูแลพระราชมารดาอย่างดีเยี่ยมเสด็จไปเยี่ยมแบบไม่เป็นข่าวอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งทรงติดตามพระอาการประชวรของพระราชมารดาอย่างต่อเนื่องไม่โปรดเป็นข่าวโปรดให้ความสำคัญแก่คนตัวเล็กๆในขณะเดียวกันทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบบที่ไม่เป็นข่าวนับไม่ถ้วนอีกทั้งทรงให้ความเมตตามากเจ้าหน้าที่มูลนิธิทุกคนทรงทักทายให้กำลังใจชื่นชมตลอดเวลาหากทรงมีโอกาสพบเวลาคณะกรรมการฉายพระรูปร่วมกับพระองค์ท่านพวกผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งถ่ายรูปอยู่กับพื้นพระองค์ท่านหันมายื่นพระหัตถ์ให้เขาเหล่านั้นเพื่อช่วยพยุงตัวขึ้นมาซึ่งทุกคนก็ตกใจไม่กล้าจับพระหัตถ์ของพระองค์ท่านแต่บางทีไม่มีใครอยู่ตรงนั้นก็จำเป็นผมก็ดึงพระหัตถ์พระองค์หลายครั้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นน้ำพระทัยเล็กๆน้อยๆทรงติดดินมากๆทรงอยู่กับประชาชนไปอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือประชาชนทรงไปทักทายมีอะไรที่จะช่วยได้ก็ช่วยไม่ชอบให้เป็นข่าวเพราะฉะนั้นจากการที่เราเห็นความทุ่มเทและน้ำพระทัยของพระองค์ท่านเมื่อทรงประชวรทำให้ทุกคน

0: ณผู้ฟังคะ13มิถุนายนนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมพิธีถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาโดยมีนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นางวิยดานราดีสอนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการและประสบนิกรชาวเชียงใหม่ถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปหน้าห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่และในวันเดียวกัน13มิถุนายนนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาซึ่งจัดโดยคณะสงฆ์เชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธและคณะสงฆ์วัดเจดีหลวงวรวิหารโดยมีนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดานราดีสอนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการและประสบนิกรชาวเชียงใหม่ร่วมประกอบพิธีหน้าพระวิหารหลวงวัดเจดีหลวงวรวิหารค่ะ
1: เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่คนเมืองในอดีตมีประเพณีฮีดฮอยการนับถือเมล็ดข้าวโดยปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานเพราะถือว่าข้าวเป็นของสูงเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณแก่มนุษย์อย่างยิ่งดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตนต่อข้าวให้เหมาะสมเช่นเวลาเทข้าวสารเพื่อมาหรือแช่ค้างคืนจะต้องทำด้วยความเคารพทานข้าวอิ่มแล้วให้ยกมือไหว้หากข้าวตกพื้นจะไม่ใช้เท้าเหยียบหรือข้ามให้ความสำคัญว่าข้าวเป็นเจ้าถ้าผู้ใดไม่เห็นความสำคัญของข้าวเชื่อว่าผู้นั้นจะมีชีวิตอย่างไม่มีความสุขพบแต่ความวิบัติถดถอยจากทรัพย์สมบัติทั้งปวงการนับถือเมล็ดข้าวให้ความสำคัญทุกเมล็ดก็ว่าได้ทั้งข้าวเปลือกข้าวสารและข้าวสุก
2: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
3: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
4: ่มีโชคพลาซ่าม
5: ีโชคพลาซ่า
4: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเชียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
6: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
4: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
5: พร้อมกับเมืองมีโชค
4: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
6: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
5: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
4: ์มีโชคพลาซ่าม
5: ีโชคพลาซ่า
4: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
6: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
5: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
6: 240-777
4: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะ
1: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
7: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี้
1: ฟอราบี ผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
8: น้ำผึ้งดอกลำไย
1: ดอกสาบเสือ
9: ดอกลิ้นจี่
10: ผสมมะนาว
11: ผสมขิง
12: ผสมโพรพอลิส
13: ผสมนมผึ้ง
14: ผสมรวงผึ้ง
15: เกสรดอกไม้
16: โพรพอลิส
17: ฮันนี่เวนิก้า
18: ฮันนี่กรีนที
19: ขนมฮันนี่สูตร
20: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
21: ในราคาที่ไม่แพง
22: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้
23: ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
24: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
25: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
26: เชียงใหม่ and education beyond tomorrow
27: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
28: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
27: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนไปสู่กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
29: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
30: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
29: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
30: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
31: Your happiness, our happiness, mass

านิชมิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่จากประสบการณ์ทำงานที่น่าสนใจของเฟร็ดซึ่งเติบโตมาพร้อมกับแนวคิดที่ว่าตนต้องการจะวาดภาพเพื่อหาเลี้ยงชีพแนวทางที่หาเลี้ยงชีพโดยใช้สมุดเขียนภาพนั้นมีไม่มากเท่าไหร่แต่การโฆษณาก็นับเป็นหนึ่งในวิธีการเหล่านั้นเฟร็ดไม่สามารถเป็นจิตรกรให้กับงานโฆษณาได้แต่กระนั้นเขาก็ปรารถนาอยากจะมีประสบการณ์ทางด้านนี้จึงติดต่อขอร่วมงานกับเครือข่ายเพศสัจกรรมแห่งหนึ่งซึ่งมีแผนกโฆษณาเป็นของตัวเองอยู่ภายในองค์กรค่ะเฟร็ดยื่นข้อเสนอว่าจะขอทำงานโดยไม่ขอค่าตอบแทนใดๆเมื่อได้รับข้อเสนอดังนั้นทางบริษัทจึงรับเขาเข้าทำงานและภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เฟร็ดก็ได้รับประสบการณ์แบบมืออาชีพอีกทั้งบริษัทก็ยังจ่ายค่าตอบแทนให้กับเขาอีกด้วยหลังจากที่เขาทำงานให้กับบริษัทโฆษณาหลากหลายที่เฟร็ดก็ได้ลาออกมาเพื่อเปิดบริษัทกราฟิกดีไซน์และธุรกิจการถ่ายภาพเป็นของตัวเองเขามักจะมองย้อนกลับไปถึงครั้งที่เขาเสนอตัวทำงานโดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆเขาบอกว่าผมเพียงต้องการโอกาสและจุดเริ่มต้นในงานด้านนี้หลังจากวันนั้นมาผมก็ไม่เคยทำงานฟรีๆอีกเลยเขากล่าวด้วยรอยยิ้ม

นี้ต้องมี Acer โครงบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกัน

0: ตัว
1: ดาวเบา
0: ผ่อนสบาย
1: เริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เรื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์
3: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
5: วนัสสนัน
4: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้เนะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
5: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
4: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
5: ห้องเชียงใหม
4: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสสนันร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
3: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญOriental Princess Power By โรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Deli Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Televis และร้านกาแฟจาก Minimal เชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

ราชประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนเฮธฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์JSD และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548

0: FM
1: Mass
0: FM
1: ร่มธรรมร่มใจ
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
4: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
5: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
3: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
5: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสด
4: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
5: 053-214-410
6: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
5: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
6: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
5: มนนมสด
7: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในการแข่งขันโต้วาทีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2พร้อมโล่รางวัลเงินรางวัล 3,000 บาทจัดโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรายชื่อนักเรียนทีมโต้วาทีประกอบด้วยน้องกรวิทย์พีระคำกัลยาคิมการชนกศรีกฤตและมาริสาทาริตาบลาวครูที่ปรึกษาคุณครูประกายมาศกันทิวงและคุณครูจิราภาสุภาพันธ์ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงความรู้ความสามารถทักษะการคิดวิเคราะห์การสื่อสารอย่างมีเหตุผลและการทำงานเป็นทีมได้อย่างยอดเยี่ยมโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอชื่นชมและภาคภูมิใจในความมุ่งมั่นตั้งใจและความสามารถของน้องๆทุกคนนะคะการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324วารีเชียงใหม่ค่ะ
5: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
8: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
5: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
8: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
5: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
8: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
5: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุง
3: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
9: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
3: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
5: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
3: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
5: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาทเยื้องสนามกอล์ฟลานนา053-217-763
7: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพไม่ทราบว่าวันนี้ได้ดื่มน้ำผึ้งแล้วหรือยังขอแนะนำนะคะจากฟอร์บีค่ะมีผลิตภัณฑ์ฮันนี่เวเนก้าไลท์รสเสาวรสนะคะซึ่งเกิดจากการนำฮันนี่เวเนก้ามาผสมกับน้ำ สาวรสซึ่งอุดมไปด้วยวิตามิน A สารแคโรทีนอยด์ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานอย่างลงตัวค่ะเนื่องด้วยปริมาณกรดน้ำส้มที่ 15% ทำให้สามารถดื่มง่ายและยังช่วยชะล้างสารพิษช่วยปรับสมดุลกรดด่างรวมทั้งทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตเป็นไปด้วยดีมีประโยชน์ต่อร่างกายขอแนะนำผลิตภัณฑ์จากฟอราบีวันนี้เชิญแวะไปนะคะที่โชว์รูมฟอราบีมีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการให้โดยเฉพาะการจัดกิฟต์เซตหรือจะเป็นกระเช้าของขวัญการทำบุญนะคะพบกันค่ะที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ Forabee Shop ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดนะคะแอด LINE ได้ค่ะที่ ID LINE @forabee หรือทาง Facebook Forabee Facebook Fanpage Forabee Products ค่ะ
0: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
10: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
11: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
0: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
10: กาดมณี
11: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
12: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
7: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
13: Mars FM
0: เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรบุญย่อมปกป้องรักษาและคุ้มครองคนดีและผู้ประพฤติดีเสมอ Hatred is overcome by the absence of hatredMerit always protects and safeguards good people and those who behave well.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสยบมะเร็งลุกลามนวัตกรรมไวรัสอัจฉริยะเทคโนโลยีสุดล้ำที่ออกแบบมาเพื่อล่าเซลล์ร้ายงานวิจัยล่าสุดเพิ่งตีพิมพ์ใน Nature Biomedical Engineering โดยนำเสนอแนวคิดการรักษาที่น่าสนใจมากและมีความแม่นยำสูงด้วยการพัฒนาไวรัสอัจฉริยะที่มีชื่อว่า ERBB-OSV ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อออกฤทธิ์และแบ่งตัวเฉพาะในเซลล์มะเร็งที่มีการส่งสัญญาณเติบโตผิดปกติเท่านั้นโดยไม่ทำอันตรายต่อเซลล์ดีรอบข้างเลยเบื้องหลังแนวคิดของไวรัสนี้คือเทคโนโลยีชีวสังเคราะห์ที่เรียกว่าเรเซอร์หรือ Rewiring Aberrant Signaling to Effector Release ซึ่งคล้ายๆกับการเข้าไปปรับแต่งและเปลี่ยนสายพ่วงวงจรไฟฟ้าภายในเซลล์โดยปกติแล้วเซลล์มะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะมะเร็งรังไข่และมะเร็งเต้านมจะมีโปรตีนตัวรับสัญญาณที่ผิวเซลล์ที่ชื่อว่า ERBB หรือที่รู้จักกันดีในนาม HER2 ทำหน้าที่คอยรับคำสั่งให้เซลล์แบ่งตัวแต่ในเซลล์มะเร็งโปรตีนตัวนี้จะเกิดการกลายพันธุ์หรือมีจำนวนมากเกินไปจนส่งสัญญาณกระตุ้นการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลาเหมือนสวิตช์ไฟที่เปิดค้างไว้และกำลังลัดวงจรนอกจากความแม่นยำในการทำลายแล้วขณะวิจัยยังได้ก้าวข้ามอุปสรรคจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ผลการทดสอบในสัตว์ทดลองแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในกรณีของมะเร็งรังไข่ระยะเริ่มต้นการรักษาด้วยไวรัสอัจฉริยะนี้เพียงอย่างเดียวสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งจนหายขาดได้ทั้งหมดส่วนในการรักษามะเร็งระยะลุกลามการใช้ไวรัส ERBB-OSV รวมกับยาเคมีบำบัดมาตรฐานสามารถทำงานประสานกันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยช่วยยืดอายุไขของหนูทดลองได้ยาวนานกว่าการใช้เคมีบำบัดเพียงอย่างเดียวถึง80%และที่สำคัญคือไม่มีการสะสมของพิษหรือผลข้างเคียงที่รุนแรงเพิ่มขึ้นนวัตกรรมไวรัสอัจฉริยะ ERBB-OSV นี้ให้แนวคิดการเปลี่ยนสัญญาณร้ายของมะเร็งให้กลายเป็นตัวจุดชนวนทำลายตัวเองอย่างสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับมะเร็งชนิดอื่นๆที่มีกลไกการส่งสัญญาณผิดปกติในรูปแบบที่แตกต่างกันได้อีกด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
1: 7 โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: มผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio.

ายที่เย็นชานี่ค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเป็นสายตาแบบเฉยชาแล้วว่ามันรู้สึกมันไร้อารมณ์ไร้ความรู้สึกจริงๆนะคะสายตาเย็นชาแบบนี้ยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บแน่นอนค่ะงานเก่าของอินคาเพลงนี้เลสเตอร์กับร้อยเหตุผลเข้าสู่ชั่วโมงยามเย็นของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะกับวันจันทร์15มิถุนายน2569ซึ่งแน่นอนบรรยากาศในการเดินทางเย็นนี้รถเยอะแล้วก็คึกคักทุกเส้นทางแน่นอนขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะละกันค่ะเพราะว่าหลายจุดหลายโซนนอกเหนือจากรถติดแล้วก็มีการจอดฝ่าฝืนบ้างโดยเฉพาะบริเวณหน้าตลาดนี้เยอะมากๆเลยทีเดียวถึงบ้านยังปลอดภัยก็คงจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าพรุ่งนี้จะได้มีแรงในการที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ลุยงานกันต่อกับครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนกันนะคะฟังเพลงเก่าด้วยกันเหมือนเดิมค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์งานเก่าของนูโวเพลงนี้บ้างทำได้หรือเปล่าชาเลนจ์ตัวเองนะคะว่าทำได้ไหมหลายอย่างค่ะทั้งการทำให้ใจของเราเย็นที่สุดแล้วก็การดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขับขี่แบบใจเย็นๆแบบนี้ทำได้หรือเปล่า

แต่มันก็ไม่ง่ายเลยนะคะทำได้ก็ถือว่าเก่งมากๆงั้นกล่าวของนูโวกับทำได้หรือเปล่านะคะ 17:23 นจะบอกว่าที่นี่ทำได้ทุกแบบสมัครบ้านที่คุณอยากได้ปรึกษาเรากับล้ำซับคอนสตรัคชั่นได้เลยค่ะสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่นโปรโมชั่นพิเศษในเดือนมิถุนายนนะคะสร้างบ้านกับเราคุ้มแน่นอนค่ะล้ำซับช่วยจ่ายสร้างบ้านกับล้ำซับฟรีบิวอินจองก่อนวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้โปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆคุ้มแน่นอนเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่นสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณด้วยค่ะสนใจปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านสอบถามได้กับล้ำซับคอนสตรัคชั่นพี่กัดอยู่ที่แยกลิขิตชีวันนะคะ0931965566ค่ะ0931965566และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของล้ำซับคอนสตรัคชั่นได้ซึ่งเราจะมีแบบบ้านสวยๆคนได้เลือกกันนะคะบ้านแบบนี้ก็สวยค่ะคุณฟังเป็นสไตล์ของ Contemporary ค่ะแบบบ้านใหม่ของล้ำซับเป็นบ้านชั้นเดียวสไตล์แบบเรียบหรูและดูดีมากๆซึ่งหลังนี้นะคะใช้พื้นที่ใช้สอยกว่า102ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขกห้องครัวโซนซักล้างมีครบเลยค่ะคุณผู้ฟังสนใจอยากจะได้แบบนี้หรือว่าแบบไหนตามเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของล้ำซับคอนสตรัคชั่นได้เลยนะคะล้ำซับไม่เกินงบจบที่นี่ค่ะยินดีให้บริการเสมอเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สอบถามและสำรวจหน้างานได้ที่0931965566ได้เลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะพี่เบิร์ดธงชัยเพลงนี้บ้างเราต้องชนะท่องไว้เธอผู้ไม่แพ้จะพี่เบิร์ดค่ะ

ท่านที่มีปัญหาทั้งผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์หรือผมร่วงจากการทำเคมีหรือเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีใหญ่จะได้ทรงไหนแบบไหนมีครบและมีเยอะที่สำคัญสวยด้วยนะคะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้จะมีน้องๆที่คอยให้คำแนะนำหลายคนมีปัญหาว่าเวลาใส่วิกผมแล้วกลัวหลุดกลัวมีปัญหาบ้างแต่ที่นี่ไม่มีได้นอนค่ะน้องๆจะให้คำแนะนำทุกขั้นตอนใส่แล้วเนียนแล้วก็ดูดีมากๆว่าไปปรึกษากันได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.โทรสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้ที่0918583613นะคะ0918583613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่ใส่แล้วมั่นใจสวยแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังปรับลุคของคุณดูให้ดูดีได้เพียงใช้เวลาไม่กี่นาทีเองนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ดูรีวิวกันได้ที่ Facebook ของ Hi You Wig ได้ค่ะ HIYOUWIGS กับ Hi You Wig มั่นใจได้แน่นอนนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ส่งท้ายเพลงนี้ด้วยหนุ่มเสกช่วงนี้ต้นไม้ได้น้ำฝนที่สดชื่นเลยทีเดียวแม้วันนี้ฝนยังไม่ตกนะคะรักเป็นดั่งต้นไม้จากหนุ่มเสกค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้

0: แลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
2: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

็ชื่นใจเมื่อเคยหลายคนได้ไปฟังพี่ป้อมออโตบานที่ท่าจีนชมจันทร์พลาสต้องบอกเลยว่าฟินกับบรรยากาศมากและเชื่อว่าหลายๆคนชอบนะคะเพราะว่าเป็นตำนานแห่งเพลงเพราะจริงๆค่ะโอกาสหน้าถ้าเกิดมีเวลาคงจะมีคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้มีไลฟ์คอนเสิร์ตให้คนได้ติดตามกันที่ท่าจีนชมจันทร์พลาสนะคะขอบคุณทุกคนที่ไปร่วมฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ไปชื่นใจด้วยกันกับงานเก่าๆของออโตบานเพลงนี้ด้วยนะคะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้กับท่าจีนชมจันทร์พลาสกันด้วยค่ะมาพร้อมกับความอร่อยกองอาหารทะเลสดสะอาดบรรยากาศดีคัดสรรมาแล้วเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็น่าทานทั้งนั้นเลยทีเดียวทั้งอาหารทะเลแล้วรวมไปถึงอาหารไทยด้วยนะคะทะเลใกล้กว่าที่คิดไม่ต้องไปไกลถึงชายหาดแค่ที่ท่าจีนชมจันทร์พลาสคุณก็ฟินได้กับความสดความใหม่ของอาหารทะเลได้ในทุกคำเลยทีเดียวค่ะเมนูยอดฮิตของที่นี่ที่ใครมาก็ต้องสั่งก็ต้องยกให้ปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูนี้เลยค่ะเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยนะคะเพิ่มมิติความอร่อยอย่างมีเอกลักษณ์เลยทีเดียวจัดว่าเด็ดมากกับเมนูนี้นะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองหรือว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูขายดีของร้านเราปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดได้หมดหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดคาทะเลรวมมิตรจานใหญ่มากๆใหญ่แบบชนิดที่หลายๆคนเห็นแล้วก็อึ้งว่ามันใหญ่จริงๆแต่ทานหมดนะเพราะว่าอร่อยทุกอย่างเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศก็ดีหรือว่าจะเลือกเป็นไก่ย่างชมจันทร์เมนูของยำสาวท่าจีนก็ได้ค่ะเป็นอีกซิกเนเจอร์ของร้านเราด้วยนะบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยแค่นี้แหละความสุขง่ายๆที่คุณสามารถหาได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะฮะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยเปิดทุกวันค่ะ 17:00 นถึง 23:00 นมีงานเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทุกขนาดความสุขคุณสามารถจองโต๊ะล่วงหน้าและสอบถามได้063-525-1719นะคะ063-525-1719วันไหนฝนไม่ตกนั่งโซนสวนนี่ฟินมากเลยค่ะโซนห้องแอร์ก็ได้แล้วก็โซนระเบียงบ้านทุกความสุขของคุณรออยู่ที่นี่ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะตามไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยค่ะวสันต์โชติกุลบ้างคลิปนี้กับแทนคำนั้นค่ะ

เพลงเก่าๆของเอกสุรเชษฐ์เพลงนี้กับน้ำซึมบ่าทรายรอทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่รีดีโอ92เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้5โมงกับอีกประมาณ54นาทีถึงบ้านกันหรือยังแต่ก็มีคนบ่นว่ารถติดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเย็นวันจันทร์เป็นปกติที่เราจะเจอรถเยอะแบบนี้นั่นเองค่อยๆไปใจเย็นกันละกันนะคะขอบคุณส่งท้ายกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับมิตซูแสงชัยสัมผัสและเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ Outlander PHEV คันโปรดคันนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกเป็น New Pajero Sport ก็สวย New Atlas น้องเล็กของเราหรือว่าจะเป็น Newลาสก็น่าใช้นิวกระบะไททัน Expander และก็นิว Expander Cross ด้วยค่ะแวะไปชมกันได้ที่โชว์รูมของมิตซูแสงชัยทดลองขับรับของที่ระลึกฟรีและออกรถกับ Mitsubishi กับเรารับสิทธิพิเศษมากมายจากมิตซูแสงชัยกันด้วยค่ะทั้งดาวเริ่มต้นที่0บาทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0%ฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะและรับประกันคุณภาพค่าแรงตรวจเช็คระยะ5ปีด้วยกันคุ้มแน่นอนสนใจนะคะแวะไปเทสไดและใช้บริการได้กับมิตซูแสงชัยทั้ง2สาขาค่ะ262555ค่ะ053262555และที่โชว์รูมแม่เหียนนะคะ053447888เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษคุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิตซูแสงชัยได้เลยนะคะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันอังคารเจอกันพร้อมกับเพลงเพราะเหมือนเดิมที่นี่เชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะและใครที่กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางอยู่ตอนนี้ก็ใช้เวลาในการเดินทางนิดนึงเพราะว่าช่วงเย็นรถจะเยอะเป็นปกตินั่นเองนะคะส่งท้ายไปพร้อมกับงานเก่าๆของเชอรี่เข็มอักษรสิริสุขะบ้างกันละกันค่ะซึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เพรียบพร้อมมากๆสวยด้วยแล้วก็ที่สำคัญร้องเพลงเพราะด้วยนะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ก่อนชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเพราะรายการ Radio Twilight คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจุดๆๆนั่นเองนะคะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: Mid-year mega fail. Fun clown be everywhere. Brand new microphone.
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 90

0: Radio, Radio to what? บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น. ถึง 17:00 น.โทร053 299 898
0: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับวันนี้อยู่เพื่อคุณฟังเย็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่15มิถุนายนนะครับอากาศก็ฝนฟ้าโปรยปรายมาเป็นละอองเป็นฝนเป็นลมเหมือนเดิมนะครับเย็นวันนี้นะครับแล้วก็อุณหภูมิก็อาจเย็นลงหน่อยนึงครับประมาณสัก28-29นะฮะกลางคืนก็25ต่ำสุด24ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้หลายคนนอนดึกละเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องก็นอนดึกๆกันนะครับค่ำวันนี้ต้องขอบคุณผู้สำหรับรายการนะครับขอบคุณชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับมีหลังบิ๊กซีเอ็กตร้ามีนิ่มซิตี้เดลี่แม่เหี่ยแยกเมย่าซ้ายมือพามสแควร์เลยเทอร์ตันเฟสเลี้ยวซ้ายมาได้หนึ่งกับกรีนพาร์คแล้วก็สาขาใหม่ล่าสุดกาดฝรั่งแม่ริมนะครับสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบุกุนะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับWarm Up Cafe The Best in Town ความสุขสนุกสนานนะครับในเดือนนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตประมาณกลางเดือนปลายเดือนนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงของฝนฟ้าตกด้วยฉะนั้นกิจกรรมต่างๆก็มีโปรโมชั่นพิเศษมีทั้งเมนูอาหารอร่อยนะครับแวะไปทานอาหารค่ำที่นี่สบายๆเมนูหลากหลายแล้วก็เจ้าของเอกลักษณ์เลยว่าของอร่อยไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปลองไปดูเมนูใหม่ๆนะเรียกว่าเป็นสินค้าที่มีแบรนด์ดังเลยทีเดียวที่นี่เรายกมาไว้ที่นี่คุณผู้ฟังไม่ต้องไปตามหาทานที่ไหนที่นี่มีครบเลยลองไปชิมดูนะฮะแล้วคุณจะถูกใจนอกเหนือจากฟังเพลงกับเอนเตอร์เทนเมนต์ที่น่าประทับใจของบอมอัพแล้วก็พบกันคืนนี้0534000677นะครับแต่ถ้าใครชอบสไตล์ไอจิกย่าต้องที่นี่เลยล่ะครับบูชิโดอยู่หลังบิ๊กซีเอ็กต้านะครับทั้งโซนหน้าโซนหลังยังคง69เท่าเดิมนะครับอร่อยเข้าปีที่9แล้วเชิญได้ที่บูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กต้าอร่อยเท่าเดิมเหมือนเดิม69ด้วยนะครับและคอกาแฟกับนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจครับอยู่เพื่อคุณฟังจนถึง19 นาฬิกากับเรดิโอทไวไลท์ครับ
1: เรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ช่วงของบรรยากาศ6โมงจนถึงทุ่มนะฮะตอนนี้ถ้าฝนตกวันไหนก็มืดเร็วหน่อยถ้าวันไหนไม่มีฝนคุณผู้ฟังก็จะช้าหน่อยแสงแดดที่บางทีทุ่มนึงแล้วยังสว่างอย่างเมื่อวานวันอาทิตย์คุณผู้ฟังประมาณสักทุ่มแล้วฟ้ายังใสอยู่เลยนะฮะก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่กลางวันค่อนข้างจะนานหน่อยนะฮะแต่ถ้ามีฝนก็จะมืดเร็วนิดนึงนะช่วงนี้ฝนฟ้าก็ตกด้วยดีว่าช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับ World Cup นะฮะใครที่อดนอนได้ดูฟุตบอลไหวก็เชิญตี2ตี3เป็นต้นไปนะฮะดึกหน่อยนะครับท่านไหวก็ไหวไม่ไหวก็ดูตอนที่เขาสรุปแล้วก็ได้นะฮะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นความบันเทิงนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศเราก็มีกีฬาใหญ่ๆ4ปีครั้งนึงซึ่งก็เจอทีมใหม่ๆทีมเก่าๆสลับกันไปเล่นฟุตบอลให้เราได้ตื่นเต้นกันทุกคู่เลยทีเดียวนะฮะไม่มีอะไรจะเป็นเหมือนที่คาดการเลยนะฮะมีหนำซ้ำเดี๋ยวเดือนนี้ก็จะมีวอลเลย์บอลเที่ยวนี้วีคนี้ก็จะมาแข่งที่ประเทศไทยด้วยนะฮะมาลุ้นทีมสาวไทยเหมือนกันว่าจะทำสถิติได้ระดับไหนนะฮะก็ลุ้นเอาใจช่วยกันก็แล้วกันนะครับเดือนนี้ทั้งฟุตบอลนะฮะวอลเลย์บอลหญิงด้วยสรุปว่าเดือนนี้มีอะไรให้คุณผู้ฟังได้ดูทั้งกลางวันแล้วก็นอนดึกกันเลยทีเดียวยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับนอนดึกมากๆตื่นสายนะครับฟังเพลงเดี๋ยวจะขับรถหลับไปด้วยคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio ชมายไลฟ์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight Light.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาสำหรับวันนี้คงหมดแล้วคุณผู้ฟังนะครับก็คงจะต้องลาคุณฟังแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมานะครับวันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้อังคารกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่นะครับค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับลากันแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความมัน Radio Twilight

0: เปิดโดยเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดก็จะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวครับทำนองอีกทำนองหนึ่งคือทำนองที่สองทำนองเลื่อนทำนองนี้สวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนนะครับทำนองอีกทำนองที่สามคือทำนองลากสุงทำนองนี้สวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาครับและทำนองที่สี่คือทำนองสารพันยะอันนี้ทำนองนี้จะเป็นการเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำครับนี่คือทำนองการสวดทั้ง4ทำนองของพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมที่เรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านโครงการหลักที่สำคัญต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนส่วนโครงการกำลังใจในพระดำรินั้นริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงส่วนมูลนิธินภาดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยมีการฝึกทักษะแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยมีการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่ายการทำหมันการฉีดวัคซีนรวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนนั้นได้เลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะนี่คือโครงการในพระดำริของพระองค์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนมากมายในปัจจุบันนะคะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะการพระราชพิธีเกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยสะท้อนให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีนั่นก็คือพระโกศล์ค่ะซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้สิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตนะคะพระโกศล์เป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศโครงสร้างของพระโกศล์โดยทั่วไปประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันค่ะนั่นก็คือพระรองนะคะหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศล์ค่ะหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กพระโกศล์มีหลายประเภทนะคะแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศล์ทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศล์ทองรองทรงและพระโกศล์ทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศล์แต่ละประเภทก็จะมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันค่ะอันสะท้อนถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณี ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9สำหรับทรงพระศพและพระราชทานฉัตรขาว7ชั้นกางกั้นพระโกศสำหรับพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9นั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมานานเป็นเวลานานนะคะพระองค์ท่านจึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2543และได้นำออกมาใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์การพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความวิจิตรงดงามแห่งราชประเพณีไทยตลอดจนความอาลัยสุดประมาณที่ประสบกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นชอบประดับในใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวหรือดอกไม้เพชรทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมส่วนเฟื่องอุบะนั้นเป็นเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนและมีสเวตฉัตร7ชั้นกางกั้นเป็นผ้าขาวที่กางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่นะคะส่วนเครื่องสูงและเครื่องอิสริยยศนั้นก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมย์ชุมสายเครื่องสูงประกอบอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองรวมถึงเครื่องราชอิสริยพรวางประดับเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศมีพุ่มดอกไม้และเครื่องทองน้อยสำหรับตั้งถวายสักการะพระศพการประดิษฐานพระศพภายใต้พระโกศทองใหญ่นั้นอยู่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายใต้พระบรมมหาราชวังโดยมีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอย่างสมพระเกียรติค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับฉัตรนั้นนะคะก็เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศอันสูงสุดในราชสำนักไทยฉัตรไม่ใช่เพียงเครื่องสูงประดับตกแต่งแต่คือเครื่องราชสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าในพระราชพิธีและงานสำคัญของพระราชวงศ์ไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงฐานันดรศักดิ์และเกียรติยศของผู้ที่ได้รับพระราชทานโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ทรงคุณูปการต่อแผ่นดินค่ะสำหรับฉัตรสีขาวนั้นแบ่งออกเป็น4ชนิดตามจำนวนชั้นนะคะกล่าวคือชั้นแรกค่ะพระนพพดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตรสีขาว9ชั้นซึ่งถือเป็นฉัตรสูงสุดซึ่งเรียกว่าพระมหาเสวตฉัตรนะคะซึ่งใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเฉพาะพระมหากษัตริย์ผู้ผ่านการราชาภิเษกแล้วโดยจะประดิษฐานเหนือพระเสวตฉัตรหรือปักในพระที่นั่งและพระแท่นในโบราณสถานสำคัญเช่นพระที่นั่งพัทรบิดพระแท่นบรรทมเป็นต้นนะคะและสำหรับชั้นถัดมานั่นก็คือฉัตรสีขาว7ชั้นซึ่งชื่อเรียกฉัตรสีขาว7ชั้นนั้นนั่นก็คือพระสัปตปดลเสวตฉัตร ซึ่งประดิษฐานสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีบรมราชาภิเษกเช่นสมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีหรือพระบรมราชาธิราชที่ยังไม่ได้รับพระราชทานพระนพพดลมเสวตฉัตรค่ะสำหรับฉัตรชั้นที่3นั่นคือฉัตรสีขาว5ชั้นหรือพระเบญจประดลเสวตฉัตรใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าชั้นพระอัครราชกุมารีพระอัครราชชายาและสมาชิกราชวงศ์ที่ได้รับพระราชทานฐานันดรเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ารวมถึงชั้นที่4นั่นก็คือเสวตฉัตร3ชั้นใช้สำหรับพระอัครชายาในสมเด็จพระสังฆราชหรือสมณศักดิ์สูงในมหาสังฆปรินายกเป็นฉัตรประจำเกียรติของฝ่ายสงฆ์ในระดับสูงค่ะคำว่าฉัตรนั้นหมายถึงเครื่องสูงชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นซี่ร่มซ้อนกันขึ้นเป็นชั้นชั้นแต่ละระดับจะสะท้อนถึงฐานะอันทรงเกียรติของผู้ได้รับพระราชทานฉัตรนั้นๆอย่างเป็นลำดับตามโบราณราชประเพณีและแน่นอนนะคะสำหรับในพิธีพระศพสมเด็จ
0: ครับในพิธีการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ในครั้งนี้มีการเฉลิมพระยศเป็นฉัตร7ชั้นนะครับกางกั้นเหนือพระศพและก็เหนือพระโกศด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนเข้ามาในบริเวณพระบรมมหาราชวังแล้วครับ

ครับยกออกครับยกออกครับเรียบหุดไปหันหุดยกออกครับ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนเข้ามาบริเวณประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะส่งพระดำเนินขึ้นไปทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปนะครับซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์นี้ทั้งพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นจะเชื่อมต่อกันนะครับซึ่งจะมีทางเชื่อมต่อก็คือบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วในการสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพหรือว่าจะเป็นพระบรมศพก็ตามแต่นะครับก็จะมีวงปี่พาทย์ต่างๆที่จะต้องบรรเลงซึ่งถือว่าวงปี่พาทย์นั้นมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเลยทีเดียวครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้เข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาแล้วทรงกราบครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันออกตะวันตกพระที่นางพระที่นางพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระพิธีธรรมก็จะสวดพระพิธรรมในลำ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมได้ทำการสวดพระอภิธรรมครบทั้ง4จบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและนิมนต์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาจส่งไว้พร้อมในลำดับต่อไปแล้วก็จะมีการลาดพระภูษาโยงด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับรายชื่อพระพิธีธรรมเตียงสวดที่1ประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระมหาวิรุฒอภินาโทพระมหาวโรธธรรมวโรและพระครูสังฆการวิจิตจากวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นทำนองสวดสรพัญญะค่ะ
2: ส่วนเตียงสวดที่2พระพิธีธรรมจากวัดสระเกศประกอบไปด้วยพระครูนันทกิตติคุณพระมหากฤษณะกิตติปัญโญพระมหาภาคภูมิภูริปยโยพระมหาฤทธิชัยญาณิธิโกซึ่งทำนองที่สวดนั้นเป็นทำนองเลื่อนกับทำนองสารพัญญะค่ะ
0: และในขณะนี้ครับเจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะได้ส่งพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์หลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับนี่คือกำหนดการต่างๆนี่คือหมายกำหนดการที่จะเกิดขึ้นในช่วงของการที่จะส่งหลังทักษิโณทกและส่งทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการที่ปูลาดภูษาโยงและรองโยงนั้นเป็นการเชื่อมต่อเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อให้เกิดขึ้นในการที่จะให้ผู้วายชนนั้นได้รับบุญที่ได้ทำไว้นะครับซึ่งการใช้ภูษาโยงก็มีทั้งพิธีราษและพิธีหลวงด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้สวดพระอภิธรรมทั้ง8รูปนะครับและสำหรับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่จะทำการในส่วนของการถวายอดิเรกอีกสักครู่หนึ่งหลังจากสดับปกรณ์แล้วก็ถวายอนุโมทนาและถวายอดิเรกในวันนี้นั้นคือพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับจะเป็นผู้ที่ถวายอดิเรกในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งพระดำเนินกลับมานั่งที่พระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและส่งหลังทักษิณทก

0: ึ่งพระภูษาโยงนั้นเป็นสายที่โยงมาจากพระโกศล
1: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถา

อติเรกวัฏสสตังชีวโตอติเรกวัฏสสตังชีวโตอติเรกวัฏสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปปรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมะ

0: านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่พระสงฆ์ที่ถวายอดิเรกคือพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับเป็นพระสงฆ์ที่ถวายอดิเรกครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อไปทรงกราบและหลังจากนั้นจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะครับคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีก็จะออกจากก็จะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปด้วยนะครับเพื่อเสด็จออกไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต่อไปด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับพัดที่ใช้ในการสวดพระพิธีธรรมนั้นหากตีความจากการเรียงสีของพัดคือสีเหลืองแดงน้ำเงินและเขียวจะสื่อความหมายถึงธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟการเรียงธาตุทั้ง4ของพัดพระพิธีธรรมสื่อความหมายถึงการสูญสลายไปของธาตุทั้ง4ซึ่งแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตมนุษย์นั่นเองพัดสีเหลืองจะสื่อถึงธาตุลมเมื่อคนเราสิ้นชีวิตลงไปแล้วธาตุลมก็จะหมดสิ้นไปก่อนที่ร่างกายศพของเรานั้นจะหนักเพราะว่าไม่มีลมคอยพยุงอยู่ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อเราตายแม้จะเป็นคนตัวเล็กๆแต่ร่างกายก็จะหนักขึ้นจนแบกกันคนเดียวแทบจะไม่ไหวนะคะพัดสีแดงจะสื่อถึงธาตุไฟเมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟจึงค่อยๆหมดตามร่างกายของเราจึงเย็นลงและค่อยๆแข็งขึ้นในที่สุดพัดสีน้ำเงินสื่อถึงธาตุน้ำหลังจากที่ธาตุลมธาตุไฟค่อยๆสลายตามไปจากร่างกายก็ถึงเวลาที่ธาตุน้ำนั้นจะค่อยๆระเหยออกจากร่างกายทำให้ร่างกายค่อยๆอืดค่อยๆบวมและก็เน่าไปในที่สุดพัดสีเขียวสื่อถึงธาตุดินเมื่อธาตุทั้ง3ข้างต้นออกจากร่างกายไปแล้วร่างกายก็จะเหี่ยวลงเหลือเพียงธาตุดินที่คงอยู่ซึ่งสีทั้ง4ของพัดในการสวดพระอภิธรรมพระศพจึงมีความหมายเป็นปริศนาธรรมอยู่แสดงถึงธาตุทั้ง4ในกายคนนั่นเองค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระดำเนินเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านแถวของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งได้ถวายความเคารพเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต่อไปเพื่อไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับปริศนาธรรมแห่งพระราชพิธีสงน้ำพระบรมศพอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือทำไมถึงต้องหักพระสางหรือหวีนะคะซึ่งพระสางหรือหวีนั้นก็จะเป็นเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่ใช้สำหรับดูแลพระเกศาดังนั้นการถวายพระสางจึงมีความหมายถึงการถวายเครื่องใช้ส่วนพระองค์เพื่อประกอบพระราชพิธีให้ครบถ้วนตามแบบแผนโบราณราชประเพณีโดยหนึ่งในขั้นตอนการหวีผมหักพระสางตามโบราณราชประเพณีในพระราชพิธีศพของราชวงศ์ไทยนั้นนะคะมีดังนี้ ใช้พระสังไม้ที่เจ้าพนักงานเตรียมไว้มีวิธีการสางหรือหวีซึ่งจะเริ่มจากการสางพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งลงครั้งหนึ่งแล้วสางกลับขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์เช่นการหวีขึ้นสื่อถึงการยกขึ้นแห่งเกียรติยศหรือการถวายเกียรติส่วนการหวีลงหมายถึงการสิ้นพระชนหรือการคืนสู่ความสงบจากนั้นจึงหักพระสางวางไว้ที่พานซึ่งหมายถึงเสร็จสิ้นการใช้เครื่องใช้ส่วนพระองค์ในโลกนี้หมายความว่าพระองค์ได้เสด็จสวรรคตแล้วและเครื่องนั้นจะไม่ถูกนำมาใช้อีกต่อไปเป็นการแสดงถึงการสิ้นสุดแห่งวาระแห่งพระชนชีพอย่างสมพระเกียรติค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะและนอกจากนั้นนะคะสำหรับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเจ้านายฝ่ายในชั้นเจ้าฟ้าเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคนั้นคือสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศโดยทั่วไปทำด้วยทองคำลงยาอย่างประณีตซึ่งพัฒนามาจากเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในสมัยโบราณเช่นเครื่องเสวยและเครื่องเชี่ยนหมากเครื่องราชูปโภคชั้นเจ้าฟ้าที่สำคัญได้แก่พานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะซึ่งความแตกต่างของเครื่องราชูปโภคและเครื่องอิสริยยศระหว่างชั้นเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าก็จะถูกจำแนกอย่างชัดเจนตามฐานดรศักดิ์ผ่านวัสดุลวดลายและจำนวนสิ่งของในสำรับเพื่อแสดงถึงลำดับอาวุโสในราชสำนักค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสร็จสิ้นในส่วนของการถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วนะครับกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะครับเพื่อที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับเมื่อทุกพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งรถยนต์ที่นั่งเรียบร้อยแล้วดนตรีก็จะดังขึ้นเพื่อส่งเสด็จนะครับขบวนรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปด้วยนะครับในขณะนี้ทหารรักษาพระองค์ได้สั่งเตรียมพร้อมแล้วเพื่อที่จะรับในการส่งเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีครับ
1: ฟังค่ะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกจะปรับเวลาเดินรถชัตเทิลบัสฟรีในวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยนะคะโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาพิรมโดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 นขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดค่ะ ส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายนะคะได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือสถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1รวมทั้งเปิดอาคารจอดรถแล้วจอดกว่า10แห่งเพื่อรองรับเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถจอดรถแล้วก็เดินทางต่อด้วยระบบรางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.ก็ได้เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากว่ามีผู้โดยสารหนาแน่นรวมทั้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่สถานีขนส่งหมอชิด2บรมราชชนนีและเอกมัยตลอดช่วงการจัดงานค่ะส่วนด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT นะคะก็ได้เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองก็มีรถโดยสารสาธารณะ Airport Rail Link และรถไฟฟ้าสายสีแดงในการรองรับการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อไปอย่างพื้นที่จัดงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในการพิธีพระศพในการพระราชพิธีพระศพในครั้งนี้นอกจากมีการสวดพระอภิธรรมจากพระอภิธรรมแล้วนี่นะครับก็จะมีในส่วนของการประโคมย่ำยามที่จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับซึ่งการประโคมย่ำยามนั้นถือว่าเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอย่างหนึ่งแล้วก็ยังถือเป็นเครื่องบอกเวลาแก่เจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งการประโคมย่ำยามนี้คาดเดากันว่าอาจจะรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียโบราณครับโดยกระทำทุก3ชั่วโมงเริ่มจาก6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาครับทั้งนี้ทั้งนั้นรูปแบบการประโคมย่ำยามก็มีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครับโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบไปด้วยปี่ชนัยกลองชนะสังและแตรงอนแล้วต่อมาได้มีการเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกครับตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังจะเคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อที่จะเคลื่อนพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

0: Refresh, refill the music.
1: Chang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะโลกหันมาฟังทีพ็อปเพลงไทยจะไปไกลแค่ไหนตลาดพุ่ง 1.3 หมื่นล้านทีพ็อปเพลงไทยท้าชิงเคป็อปของเกาหลีใต้เรื่องนี้เป็นความฝันที่ใกล้จะเป็นจริงของคนไทยเพลงไทยที่ไม่ใช่แค่คนไทยฟังร้องตามได้เต้นตามได้หลายคนอาจจะเคยเห็นปรากฏการณ์ของทีพ็อปในโลกโซเชียลคนต่างชาติจากหลายมุมโลกเต้นเพลงไทยร้องเพลงไทยหรือเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมาดักรอศิลปินไทยตามค่ายเพลงหรือมาดูคอนเสิร์ตมาร่วมงานแฟนมีติ้งวงการทีพ็อปหรืออุตสาหกรรมเพลงไทยในวันนี้เรียกได้ว่ากำลังคึกคักล่าสุดข้อมูลจากบทวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC หัวข้อทีพ็อปยุคใหม่โตได้ไกลกว่าแค่ในประเทศระบุว่ากระแสทีพ็อปกำลังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้อุตสาหกรรมเพลงไทยเติบโตและเริ่มขยายตัวไปสู่ตลาดต่างประเทศ SCB EIC คาดการว่ารายได้รวมของธุรกิจทีพ็อปจะอยู่ที่ประมาณ 11,000 ล้านบาทในปี2569และจะเพิ่มขึ้นเป็น 13,000 ล้านบาทภายในปี2572หรือเติบโตเฉลี่ย 5.8% ต่อปีถือว่าสอดคล้องกับทิศทางอุตสาหกรรมเพลงโลกจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex.
9: Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

จะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉั

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทั่วโลกเสี่ยงน้ำท่วมชายฝั่งเพิ่มมากขึ้น12เท่าเพราะโลกร้อนจากฝีมือมนุษย์ผลการศึกษาล่าสุดที่เผยแพร่ในวารสาร Nature Climate Change พบว่าเหตุการณ์น้ำท่วมชายฝั่งรุนแรงที่ในอดีตมีโอกาสเกิดขึ้นเพียง 1% ต่อปีหรือเฉลี่ย1ครั้งในรอบ100ปีปัจจุบันมีโอกาสเกิดขึ้นมากขึ้นถึง12เท่าขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากกิจกรรมของมนุษย์เพียงอย่างเดียวทำให้ความเสี่ยงของเหตุการณ์เหล่านี้เพิ่มขึ้นประมาณ4เท่าทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลระดับน้ำทะเลจากสถานีวัดมากกว่า100แห่งทั่วโลกร่วมกับแบบจำลองสภาพภูมิอากาศเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ระดับน้ำทะเลสูงผิดปกติตลอดช่วงปี1900ถึง2005ผลการศึกษาพบว่าในช่วงต้นศตวรรษที่20การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลของโลกแต่ตั้งแต่ทศวรรษ1960เป็นต้นมาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ได้กลายเป็นสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลโดยเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นส่งผลให้น้ำทะเลขยายตัวจากความร้อนและเร่งการละลายของถ่านน้ำแข็งและแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ทั่วโลกเมื่อน้ำทะเลมีระดับสูงขึ้นแม้เพียงไม่กี่เซนติเมตรก็เพียงพอที่จะทำให้เหตุการณ์น้ำขึ้นสูงหรือคลื่นพายุซัดฝั่งที่เคยไม่สร้างปัญหากลายเป็นน้ำท่วมที่สร้างความเสียหายได้ในปัจจุบันประชากรจำนวนหลายร้อยล้านคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเพียงแค่เล็กน้อยโดยเฉพาะเมืองขนาดใหญ่และพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของโลกเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นความเสี่ยงจากน้ำท่วมย่อมเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยทั้งในช่วงที่เกิดพายุคลื่นซัดฝั่งหรือแม้กระทั่งช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงตามปกติซึ่งผลกระทบไม่ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเท่านั้นแต่ยังเกิดความสูญเสียชีวิตก่อให้เกิดการอพยพพลัดถิ่นและสร้างภาระค่าใช้จ่ายในการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งของเมืองอีกด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอย อยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทรา

0: 7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 55

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 55

อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the MusicYoung My Radio, freshen up.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420023.75
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh, refill the music.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, refill the music

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the MusicYoung My Radio, freshen up.

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับ Construction รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

จร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะ say goodbye เพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรัก

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ญาติญาติโยมท่านทั้งหลายวันนี้รายการปกิณกะแองธรรมะก็มาพบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเองเช่นเคยก็เป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และทุกวันณทางสถานีวิทยุแห่งนี้ตู่เจ้าวัดหนองตองก็นำเอารายการมาพบปะพ่อแม่พี่น้องวันนี้อารมณ์มันได้จะดีกันเนาะอารมณ์ดีเนอะโยมเนอะอารมณ์ดีดีไว้อารมณ์เนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดเป็นตัวมารขึ้นนี่นะต้องจะทำให้จิตใจมนุษย์เนี่ยมันเป็นสุขงดงิดนั่นเป็นบ้าคลั่งอยู่ตลอดเวลาประมาณตัวนั้นคือตัวกิเลสดังที่เคยโอ้จ่าญาติโยมพระไวพระรัตนตรัยแล้วก็สวดมนต์กันเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตกันต่อไปอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัม

Betam mangzara nang kajame to ten yambe sangkang zara nang kajame ta ten yambe putang zara nang kajame ta ten yambe tam mangzara nang kajame Tati yambi sangkang saranang kajami Iti pizo bangkau wa arahang sama sambuto Wicajarana sambano suka toloka wito Anut Taro puri satama sarati Satta deva manutsa nang putto bakawati Yantuni mitang awa mangka lanja Yoja manabosa kunatsa satto Babaka uto supi nang agantang Udhanu pavi na vinasamintu Savakato bhagavatatamo Sanditiko akaliko ehipasiko Opanayiko patyatang vetitapo vinyuhiti Yanduni mitang awang mangkalanja Yojamana posa kunatsa sato Babaka uto supi nang akantang Tamanu pavena vinasamento Supati pano bhagavato savaka sangho Ujupati pano bhagavato savaka sangho Samijipati pano bhagavato To savaka sangho Nyatitang jatale purisa yukane Atta purisa pukala Esa bhagava to savaka sangho Aunayo paunayo takinayo Ancha likaraniyo Anuttarang punyakitang lokat sati Yandunimitang avamangkalanja Yujamanaposa kunatsa sato Babaka utosubinang akantang Sangkanu pavena vinasamento Nyato ang pakini aliyanya jati yajato Napijana misanjitya panang jivita voropita Tena satyena sote te oto sote kapatsa Pochang ko sati sangkato tamanang vichayota tha Viriyampiti patsate pochang kajata tha Palais Samadhu Bhikkhu Pochanka Satete Sapadaksina Munina Samadhakata Pavita Paulikata Sangvatante Abhinyaya Nipanaya Japodiya Etena Satya Vachena
zotete otoza patra ye kaksa minza mayena to mukala nanja kaksa bang kila neto kete te tsa po chang ke zata te zanye te jatang api nandito waro kamutin sutang kane etena satya vachena sotite otu zapata ekatha dhamma raja pe kelan yena pipirito yundatere natan yeva pana peto vana satalang sambodito vaja apata dhamma buddha sitana so etena satya vachena sotite otu zapata Vahina teja apatha tindanam bhima yezinam Makha ngata kilesa va patanu pati tamatam Etena satya vachena sotite utu sapatha Sakatwa putta ratanang osatang utamang warang Hitang deva manusanang putta tejena sodina Nasantu patawa sampe tukha bupa samintu te Sakatwa dhamma ratanang osatang utamang varang Palila upasamanang dhamma tejena sotina Natsantu patawa sabbe bhaya upasamintu te Sakatwa sangha ratanang osatang utamang varang Aunayang paunayang sangkate jena sotina Natsantu patawa sapero kabupasa mentute Nati me saranang anyang puto me saranang warang Etena satya vachena otu tejaya mangkalang Nati me saranang anyang tammo me saranang warang Etena satya vachena otu tejaya mangkalang Nati me saranang anyang sangko me saranang warang Etena satya vachena otu tejaya mangkalang Yang kinci ratanang loke vichati vivitang putu ratanang Putta samang nati tatsama sodhi pavantu te Yang kinci ratanang loke vichati vivitang putu ratanang Dhamma samang nati tatsama sodhi pavantu te Yang kinci ratanang loke vichati vivitang putu ratanang Sangka samang nati tatsama sodhi pavantu te Adi unasa vijayo tambo loke anutaro Sapa sata itataya tangtuangkan ngayi teba te Paribat jela jatante amanu segi pavake Bayake nage bisi pute akala marane nabah
สัพพะสัมมามรณะมุตโตตัปเปตัวกาลมะริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขิสัทธาสุตตสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจัลเลตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขิสัทธาเลกิตังเจนติตังปุจังทารานังวัจนังคารุงปะเลสังเตสนังสุตโตตัสสะอายุปวัตติติติภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยเดชานุภาพคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าบทสาธยายมนต์พจังคะปริตยันตุนิมิตตังสักขตัวนัตติเมตลอดยนปุณสะวิจัยโยมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าตลอดยนญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายแม้นว่าได้ตะลงโลกาเปียติอย่างร้ายอย่างแรงกินยาหมอยุกหมอยาบังหายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์พระคาถาต่างๆจงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดนอกกายในกายทุกส่วนของอันตรธานหายและมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกหมอกไกลหรือไกลจงมีใจชนะมีโชคมีลาภปราศจากภัยอุทกภัยอัคคีภัยวายโยภัยอุปัตติภัยโรคภัยอย่าได้มาใกล้มากายสุขกายสบายใจด้วยจำเริญด้วยสติปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทจำเริญในกิจการงานหน้าที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวโนสุขังพลังกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องลมก็เตรียมตัวไว้ดีเตรียมใจไว้ได้ญาติโยมตวานี้มาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงที่บริเวณวัดหนองทองใกล้เคียงมีฝนตกพระปรายหมอกแผ่นดินลายลมไม่มีปกติ24ชั่วโมงตมาและโยมก็ผ่านมาด้วยบุญด้วยกรรมดีและต้องผ่านต่อไปจนได้ร้อยสาวปีเพื่อกำจูบวรพุทธศาสนาแต่ตะวันมากินของงายก็อยู่วัดนะฉันเป็นก็อยู่วัดส่งน้ำเรียบร้อยอาบน้ำอาบท่าก็ไปสวดพุทธมนต์ณดิวัดศรีสุพรรณพร้อมด้วยคณะสงฆ์ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวอำเภออ่างดงและตำบลหนองแก้วขอบใจต่อท่านนายอำเภอท่านพระรัตน์กำนันผู้ใหญ่บ้านทางเทศบาลทางครูทางญาติโยมทุกส่วน
ที่ได้ร่วมจิตร่วมใจกันสวดพุทธมนต์แล้วเจริญสมาธิภาวนา

พื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระองค์ท่านได้สิ้นพระชนม์ไปเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ประกาศฐานต่างๆอานิสงส์การบำเพ็ญบุญกุศลจงถวายนำจิตดวงวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาไปสู่สวรรคาลัยพี่น้องญาติโยมท่านทั้งหลายจะว่า11โมงต้องขออนุโมทนาต่อพระน้อยสง่าแม่วนิดากันติยะพร้อมญาติพี่น้องทุกคนที่มากระทำบุญถวายโภชนะอาหารของกินของว่ามีลาบก็มีจิ้นทอดเนาะอ่อนนึ่งปลาต้มขนมอนุโมทนาเป็นอย่างมากพี่น้องศรัทธาสาธุชนเรามักจะได้ยินคำว่าเทวตูตทั้งห้าเทวตูตทั้งห้าคือเป็นละอ่อนก็เป็นเทวตูตเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บเป็นคนที่ต้องโทษเป็นคนตายเป็นเทวตูตมดญาติโยมทั้งหลายในชีวิตของห้องเฮาอยู่มาถึงวันเนี้ยจะไปมองข้ามเทวตูตตอนนี้ไปไม่ได้ต้องมันพ่อมันคอยมันดูแลมันพิจารณาถึงสภาวะที่มันปรากฏอยู่เสมอในตนในตัวในหมู่เฮาทั้งหลายเพราะใดญาติโยมมันจะเป็นสัญญาเตือนใจเรานึกถึงคติธรรมของชีวิตที่บุคคลลุ่มหลงมัวเมาที่เฮาฮ้องกันว่าเทวตูตไล่หัวละเทวตูตติดตามอยู่เน็บๆฉะนั้นท่านทั้งหลายการเกิดออกมาเนี่ยเป็นเด็กน้อยเมื่อเกิดมาอย่างอี้มันก็แค่นี้ก็ช่วยตัวเองก็ถึงมาได้ลองให้อุแวอุแวยกตินยกมือดินไปดินมาตาย่ำเปิดเตื้อ อยู่ดมาตาก็เปิดช่วยตัวเก่าก็บ่ได้แม้จะการก็บ่ได้นั่งก็บ่ได้ถ้ามันผ่านไปหลายวันหลายเดือนแล้วก็จะนั่งจะคว่ำได้มันก็ทำเป็นทุกข์ในการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นสัตว์ในโลกนี้นั่นพระองค์บอกว่าชาติเป็นทุกขาการเกิดมาเนี่ยเป็นทุกข์ถ้ามองว่าดีละหน้าบุญของเราที่ได้เกิดมาในโลกนี้ได้เป็นมนุษย์มันก็ไปอีกแบบหนึ่งแต่ถ้ามองลึกซึ้งเข้าไปว่าการเกิดมานั้นน่ะมันจึงมีทุกข์เพราะมันเป็นผลของการกระทำคือกรรมที่ทำไว้ในอดีตชาติหรือพบไหนพบใดก็ตามทุกข์อยู่ในร่างกายในตัวในตนทุกข์บัจจังการทุกข์บัจจังนั่งทุกข์บัจจังเตี้ยวทุกข์เมื่อใครขี้ใครเยี่ยวมันต้องอาศัยคนอื่นอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยคนนั้นคนนี้หมดฉะนั้นการเกิดมาเป็นเด็กอ่อนนี่มันก็ทุกข์เป็นเทวทูตเตือนสติตลอดเวลาว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นเด็กอ่อนได้ก็เป็นเด็กโตขึ้นมา
ก็เรียกว่าเกิดมาแล้วความแก่นั้นก็เยี่ยมเยือนอยู่ตลอดทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็แก่หายใจออกก็แก่คนเราทุกคนมีชีวิตอยู่ได้นานบันนานเท่าใดก็มันเป็นประสบการณ์เป็นภาวะที่ผ่านมาเป็นขั้นตอนเหมือนโยมและอาตมาภาพความแก่มันทำให้เปลี่ยนแปลงผันแปรสุขภาพเนื้อหนังมังสังหูตาก็ดีลิ้นฟันก็ดีหรือทุกส่วนในร่างกายในรูปขันขันต่างๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเนื้อหนังมังสังก็หดหูอ่อเหี่ยวหยานมันเคยตึงมันตึงแล้วมันก็หดหูหยานพอตาก็ม่อนเขี้ยวก็หลอนถอดถอนออกไปผมยองหัวก็ดำกลายเป็นขาวเป็นผมงอกลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยกินอย่างต่ำใส่เกี้ยวก็ยังมาเจ็บแตะเจ็บว่าโอ้ยเจ็บแตะเจ็บว่าญาติโยมความแก่เป็นเทวทูตที่ทุกคนหนีบ่พ้นแต่มันจะอยู่ได้นานหรือมันนานนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงฉะนั้นจะเป็นนางงามจักรวาลก็จ้างเถอะจะเป็นพระเอกจะเป็นนางเอกจะมีผิวพรรณผ่องใสขนาดไหนจะงามขนาดไหนหล่อขนาดไหนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงญาติโยมเรามองดูว่าตัวเราและบุคคลอื่นตลอดจนคนที่เขาชมว่ามันงดมันงามอายุ50 60 70ขึ้นมาแก่ขึ้นมาความจำเหล่านั้นเอาจำได้ว่าคนนั้นเป็นคนหน้าตาดีผิวพรรณวรรณะดีแต่ประเดี๋ยวมันก็เหี่ยวย่นไปผมยองหัวก็ขาวก็งอกไปมันเป็นชนิดอย่างรู้เจ้าเนี่ยต้องไม่ได้นิสัยดำยากสหดำยากขาวหยาดยมผ่านแล้วก็ปงมาเนี่ยถึงเวลาที่ปงผมก็มาพอโอ้เอานักนักแก่แล้วนะกูนี่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการเปลี่ยนแปลงความแก่มันเป็นไปอย่างนี้ลูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยกินอย่างต่ำใส่เขี้ยวก็โอ้ยโอ้ยต่อมาเมื่อมันเกิดแล้วเป็นละอ่อนน้อยแล้วมาจนละอ่อนใหญ่เป็นหนุ่มเป็นกำความเจ็บติดตามมาทุกคนเหลีกว่าได้หนีบปนตัวเจ้าบางครั้งนั่งบรรยายธรรมะก็ยมบนเตียงเนี่ยยังปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขามันมีเวทนาเกิดขึ้นญาติโยมนั่งฟังตัวเจ้าก็ปวดอันปวดนี่บางคนเจ็บหนักเจ็บน้อยก็สุดแล้วแต่ท่านทั้งหลายภาวะอย่างเงี้ยเอาทุกคนจะต้องประสบไปด้วยกันดังนั้นเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราก็มีความเจ็บเป็นธรรมดาเอาบัดสามารถล่วงพ้นความแก่ความเจ็บไปได้บางคนอยู่ในโลกเกิดมาเป็นมนุษย์กรรมชั่วที่ตัวทำบางครั้งท่านทั้งหลายกรรมชั่วพาสู่ความตายได้กรรมชั่วที่กระทำนี้ทำเอื้อทุกข์ทำเอื้อทรมานถูกจับถูกยับเป็นคนต้องโทษก็เพราะกรรมชั่วเกิดจากการกระทำของตัวเองชีวิตของคนเราประจำมานานก็ตายเกิดแก่เจ็บตายภาชนะมันก็แตกก็บ้างก็บินไปสภาวะร่างกายของทุกคน
ต้องได้พบบ่มีไผป้นบ่ได้กำหนดไว้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ในที่สุดมันก็ต้องไปถึงวาระของมันคือความตายฉะนั้นเมื่อเอามองสภาพอย่างนี้ก็ดีหลงมัวเมาอยู่ในโลกนี้มัวเมาอยู่ในตัวกิเลสมันสร้างแต่คุณงามความดีอันนี้ทุกเจ้าก็ขอฝากไว้คืนนี้ก็ไปวัดศรีสุพรรณแถมวันที่สาวก็พบปะกันที่ดอยซิวเนอร์เวลา8โมงเมื่อคืนอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: ราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรักในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาตินี้ผลบุญก็เลยส่งผลให้มีทรัพย์สินมากมายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 8. คนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตนั้นเทิดทูนบุคคลที่ควรเทิดทูนทำดีกับพ่อแม่ชีวิตเทิดทูนแต่สิ่งดีๆในชาตินี้ก็เลยทำให้มีชาติกำเนิดที่ดีอยู่สุขสบายเกิดในตระกูลที่สูงส่ง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมกเกษตรเพชรสำริดขออนุญาตแชร์เรื่องบุญได้บุญแชร์เรื่องบาปได้บาปในส่วนของธรรมสาระวันนี้ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนำมาฝากว่าขยันทำบุญได้อะไรมีคำตอบแต่ไม่ใช่คำตอบที่ผู้ดำเนินรายการตอบเองแต่เป็นคำตอบของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคติตารามกรุงเทพมหานครในสมัยอดีตท่านได้เทศเรื่องทำบุญไว้ว่าทำไมต้องทำบุญเพราะบุญเป็นพลังงานที่มีพลังดึงดูดความเจริญมาสู่ชีวิตเป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตถ้าบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตก็มากถ้าบุญมากอุปสรรคในชีวิตก็น้อยถ้าบุญอ่อนกำลังลงหรือบุญหมดบาปที่เคยทำไว้ก็จะได้โอกาสส่งผลทำให้ชีวิตมีอุปสรรคต่างๆนานาเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความสุขหมดอำนาจวาสนาเสียชื่อเสียงเกียรติยศแม้คนรักก็หมดรักแม้ทรัพย์ที่มีอยู่น้อยนิดก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ฉะนั้นการจะมีทรัพย์สมบัติทุกอย่างและความสมบูรณ์พร้อมในชีวิตก็ต้องมีบุญที่มากเพียงพอซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดล้วนต้องอาศัยบุญทั้งนั้นไม่ว่าจะอยากอยู่แบบพอมีพอกินหรือคิดจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือพระเจ้าจักรพรรดิแม้กระทั่งปรารถนาที่จะหมดกิเลส

ก็จะได้บุญบุญและทานที่มีบังเกิดขึ้นในการส่งต่อเรื่องบุญก็ขอให้เป็นอภิมหาบุญขอให้ผู้ที่ส่งต่อมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีความสุขกายสบายใจมีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่จนปรารถนาสิ่งใดสมความปรารถนาทุกๆประการขอให้ผลบุญนั้นเห็นผลทันตาด้วยเทอญสาธุรักใครก็ส่งต่อ ข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องบุญจิตของผู้มีบุญมากข้อแรก1ไม่บ่นถ้ามีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้บ่นไปก็แค่นั้นเองที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ดั่งใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรรมอันเป็นสมบัติของเราเองข้อที่สองไม่กลัวเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะความมั่นใจนี่เองในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังของบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้นข้อที่สามไม่ทำชั่วเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพเป็นตัวควบคุมบริหารจัดการตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่รับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายหลายภพหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาลข้อที่4ไม่คิดมากเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตใจไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน5รอได้คอยได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิตข้อที่6อดได้ทนได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้ความอดทนเป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนอดทนอย่างมีความสุขเจ็ดสงบได้เย็นได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวายจับสายวุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแปดปล่อยได้วางได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละการวางตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้นก้าวรู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกำลังของบุญญาฤทธิ์เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภความโกรธความหลงจิตใจก็มีความเป็นอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีก็เป็นคำสอนที่

0: ีเรื่องราวดีๆนำมาฝาก
1: ทำนายของคนเฒ่าบักเก่าเพิ่นได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแตงลายจะขึ้นก้างจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำทมินจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียเฮือจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาบ่าวนักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่ซอยแผวข้อตีนของกินบ่ต้องได้ทำฝนตกหำบ่ท่ากัวเปี้ยควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมากินมีตีนบ่ท่าได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไตมองใหม่บ่มีคนต่ำเสือลายดำจะสุ่นปื้นบ้านฝูงแดดจ้างจะอยู่บนหลังคาปูป๋าจะดาดดื่นต้องอึงบ่ตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัตว์ปีกจะหนีไกนกยางตีนใสจะกินบ่แห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนหนุ่มจะอยู่ตังบนซาเป้าจะจนกันกลางอากาศขนฉลาดจะนอนดึงขนซึงจะไปหญ้าการน้อยนานจะหนีป่าน้ำต้าจะไหลขึ้นเหือนดินจะเปียงกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มขนหนุ่มจะบ่อยู่บ้านไม่การจะบ่มีไผหู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะคลองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีอย่างกินนี่สินจะมีกันทั่วบัดทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนิยายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แลตั้นทั้งหลายเฮ้ย
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
2: ้มีอนุภาพสร้างสรรค์ได้ทำลายได้เพราะจิตจิตนี่มันดุเหมือนเสือจิตนี่มันดุเหมือนจระเข้จิตนี่มันดุร้ายเหมือนงูจงอางในท่านทั้งหลายจิตนี่มันเหมือนยุงที่รบกวนเราอยู่ตลอดเวลาในพวกเราทั้งหลายจิตนี่มันเป็นจิตของผู้ไม่รู้จิตนี่มันเปรียบเสมือนนกอินทรีดุร้ายจิตนี่มันเกเรเหมือนลิงจิตนี่มันเป็นจิตนักเล็กขโมยน้อยเหมือนอีกามันนักฉวยโอกาสเหมือนอีกาในพวกทั้งหลายจิตของเราเป็นสิ่งสกปรกจิตของเรานี่เป็นสิ่งสกปรกมันไม่สะอาดถ้าจิตเราจะสะอาดได้จิตนั้นต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาชำระล้างจิตจิตจะเป็นผู้รู้ได้จิตนั้นต้องอาศัยสติในพวกเราทั้งหลายจิตเราจะเป็นผู้รู้ได้จิตนั้นต้องอาศัยสติจิตของเรานี่จะต้องอาศัยสติสติเปรียบเสมือนนายจ้างจิตเราเปรียบเสมือนลูกจ้างแต่พวกเราทั้งหลายเพราะจิตมันของจิตเป็นของต่ำสติเป็นของสูงสติจึงเป็นผู้ควบคุมจิตดังนายจ้างควบคุมลูกจ้างดังลูกจ้างต้องจ้างเช่นเดียวกับจิตต้องฟังสติสติจะเป็นผู้เตือนจิตสติเป็นผู้เตือนจิตจิตได้รับการเตือกตักเตือนแล้วจิตนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงในพวกเราทั้งหลายจิตนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนนายจ้างตักเตือนลูกจ้างให้มีระเบียบให้มีวินัยเช่นเดียวกับสติก็ ตือนจิตจิตนั้นก็จะมีสติขึ้นมาจิตของเรานั้นเป็นสิ่งสกปรกมันเป็นจิตที่ไม่สะอาดเราเห็นไหมเสือนะกินงัวนั่นคือจิตเป็นสภาพนั่นเห็นไหมจิตของเราเหมือนจงงูจงอางนะมันดุร้ายขนาดไหนจิตเราเกเรนะเหมือนลิงนะเห็นไหมพวกเราต้องพุทธเจรณาจิตของเราเนี่ยเป็นนักฉวยโอกาสเหมือนอีกานักฉวยโอกาสเหมือนอีกานั่นแหละพวกเราทั้งหลายเป็นนักเล็กขโมยน้อยสภาพจิตเดิมของเราเป็นจิตของผู้ไม่รู้จิตเดิมนี่เป็นจิตของผู้ไม่รู้แต่เพราะจิตนั้นไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมจิตก็แค่รู้เฉยๆรู้ดีก็ไม่รู้ไม่ดีก็ไม่รู้แค่รู้เฉยๆยังไม่สามารถรู้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดียังไม่รู้สภาพจิตเดิมจิตนั้นได้รับการฝึกฝนอบรมเรียกว่าจิตผู้รู้จึงรู้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีในท่านทั้งหลายเพราะนั้นสภาพจิตของมนุษย์มันต้องได้รับการฝึกฝนอบรมถ้าจิตได้รับการฝึกฝนอบรมจิตนั้นก็จะเป็นจิตผู้รู้ดั่งจิตพระพุทธเจ้าดั่งจิตพระอรหันต์เจ้าดั่งจิตหลวงครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดั่งหลวงปู่มั่นในท่านทั้งหลายจิตผู้รู้จะเป็นจิตเช่นนี้คำว่ารู้ก็รู้เรื่องธรรมชาติคำว่าธรรมชาติก็หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกความโลภความโกรธความหลงที่มันปรากฏที่มันอาศัยอายตนะเป็นทางผ่านเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงบอกให้เรานั้นฝึกฝนจิตอบรมจิตให้จิตเรานั้นละธรรมชาติอบรมจิตฝึกฝนจิตให้จิตอยู่เหนือธรรมชาติที่สุดจิตเราไม่มีธรรมชาติจิตเราปราศจากธรรมชาติแล้วจิตนั้นก็เป็นจิตอิสระเพราะธรรมชาตินี่แหละทำให้มันธรรมจิตที่เราเป็นธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติก็เหมือนยุงธรรมชาติเหมือนแมลงวันมันรบกวนเรามันรบกวนเราตลอดเวลาเห็นไหมยุงสภาพยุงเสียงส่งเสียงดังบนหูจนแมลงวันตอมตามใบหน้าเราลำตัวเราอย่างนั้นแหละมันรบกวนเราตลอดเวลาเรียกว่าธรรมชาติเป็นผู้รบกวนจิตถ้าจิตได้รับการฝึกฝนอบรมธรรมชาติก็ไม่มีบทบาทไม่มีความสำคัญต่อจิตเพราะฉะนั้นธรรมชาติของจิตจะต้องฝึกฝนให้จิตนั้นเป็นจิตผู้รู้รู้อะไรรู้ความโลภความโกรธความหลงเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตความโลภความโกรธความหลงบ่อนทำลายจิตใจของเรารู้ว่าความโลภความโกรธความหลงถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารที่เป็นพิษเป็นอาหารที่ไม่ควรมีคุณภาพจิตไม่ควรจะกินความโลภความโกรธความหลงจิตไม่ควรจะรู้จักคำว่าความโลภความโกรธความหลงจิตนั้นควรอยู่ห่างๆจิตนั้นอยู่ควรห่างอยู่ห่างๆความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจิตมันเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นคนดีก็เกิดที่จิตคนที่ไม่ดีก็เกิดจากจิตแต่พวกเราทั้งหลายคนดีนั้นประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญา คนไม่ดีปราศจากศีลสมาธิปัญญาพวกเราทั้งหลายเราต้องกลับมาพิจารณาว่าศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นหลักการพัฒนาจิตเป็นอาหารของจิตเป็นอาภรณ์ของจิตเป็นพาหนะของจิตเป็นแสงสว่างให้กับจิตแต่พวกเราต้องพิจารณาทุกวันนี้เราใช้ความคิดความคิดเป็นเรื่องอารมณ์เป็นเรื่องความรู้สึกจิตของเรามันจึงเกิดอาการสำแดงอาการตลอดเวลาสิ่งไหนที่มันตอบสนองตาตาก็หลงไหลตาก็บอกว่าสิ่งนั้นดีนี่แหละพวกเราทั้งหลายจึงทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งไหนตอบสนองหูหูก็บอกว่าสิ่งนั้นดีชายหญิงคุยกันรู้เรื่องก็เพราะหูนี่แหละแต่พวกเราทั้งหลายทุกอย่างมันอยู่ที่ร่างกายเราหมดเมื่อมีธรรมะภาคปฏิบัติโดยเฉพาะสติจะเป็นผู้ที่ฝึกฝนจิตสติเป็นผู้ที่ฝึกฝนจิตให้จิตรู้และก็ละสิ่งที่รู้ให้จิตรู้แล้วก็อยู่เหนือสิ่งที่จิตรู้ให้จิตรู้จิตไม่ตามรู้คำว่าเหนือรู้ละสิ่งที่รู้ไม่ตามรู้ก็คือไม่ตามเวทนาไม่ตามใจของอุปทานเราจะอยู่เหนือเวทนาเราจะอยู่เหนืออุปทานเราจะอยู่เหนือขันธ์ทั้งห้าเราจะอยู่เหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราฝึกจิตแล้วเราก็รู้ว่าร่างกายของเรานี่มันเสื่อมทุกวันเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเรารู้ว่าร่างกายของเราเป็นธรรมชาติมันแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรารู้แล้วว่าร่างกายของเราเป็นสิ่งที่ไม่ทนเป็นสิ่งที่ทนได้ยากเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เรารู้มันคงสภาพเดิมไม่ได้เมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เรารู้มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและแปรสภาพตลอดเวลาได้แก่อารมณ์ความรู้สึกดังเช่นความสุขก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงและแปรสภาพไปเป็นสิ่งต่างๆพวกเราต้องพิจารณาบุคคลที่ฝึกฝนจิตอบรมจิตจิตบุคคลนั้นก็จะมั่นคงเรียกว่ามั่นคงต่อการรับรู้ของจิตเมื่อจิตได้รับการฝึกฝนอบรมจิตนั้นจะไม่ตอบสนองไม่ตอบสนองสิ่งที่จิตมันรู้เมื่อจิตรับรู้จิตนั้นจะมีสติและมีความอดทนควบคุมไม่ให้จิตนั้นไปยึดติดพอจากนั้นเมื่อจิตได้รับการฝึกฝนจิตจะอยู่เหนืออยู่เหนือสิ่งที่เรารู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นสติเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าจิตเปรียบเสมือนพระอรหันต์เจ้าในพวกเราทั้งหลายพระอรหันต์ชาวกษัตริย์ก็ดีลูกชาวบ้านก็ดี

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
7: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
7: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
7: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้

0: ฝ่ายต่ำ
1: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการงดเว้นจากความชั่ว1การละเว้นจากสิ่งเสพติดมึนเมา1ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
0: สาธุ
1: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
0: พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
2: เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
3: จากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
0: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
1: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลายได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกชาติวรรณะ
4: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องมหาชนกชาดกหลังจากที่เหล่าอมาตย์ได้กราบทูลพระมหาชนกราชถึงเงื่อนไขในการมอบราชสมบัติตามที่พระราชาองค์ก่อนคือพระโปลชนกได้วางไว้ใน4ข้อพระมหาชนกจึงตรัสว่าในข้อหนึ่งเราได้ทำให้พระราชธิดาโปรดปรานแล้วพวกท่านเห็นแล้วไม่ใช่หรือที่พระนางถวายพระกรให้เราเกี่ยวพวกอมาตย์กราบทูลว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะพระมหาชนกจึงตรัสว่าในข้อสองเกี่ยวกับเรื่องหัวนอนของบัลลังก์สี่เหลี่ยมนั้นเราขอคิดใคร่ครวญสักครู่หนึ่งแล้วก็ทรงถอดเข็มทองคำบนพระเศียรประทานที่พระหัตถ์พระธิดาศรีวลีพร้อมกับรับสั่งว่าเธอจงวางเข็มทองนี้ไว้พระธิดารับเข็มทองไปวางไว้ที่หัวนอนบัลลังก์พระมหาชนกทอดพระเนตรเข็มทองคำแล้วก็ตรัสว่าด้านนั้นเป็นหัวนอนโดยทรงสังเกตด้านที่พระธิดาวางเข็มทองไว้เหล่าอมาตย์พากันทูลชื่นชมว่าพระองค์ทรงเฉลียวฉลาดยิ่งนักพระมหาชนกได้ตรัสต่อไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับในข้อที่3ที่ให้ยกธนูหนักขอให้พวกท่านสั่งให้นำธนูนั้นมาเดี๋ยวนี้พระมหาชนกประทับนั่งบนบัลลังก์สักครู่หนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ช่วยกันยกธนูมาวางไว้เฉพาะพระพักพระองค์ทรงยกธนูที่มีน้ำหนักมากถึงขนาดคน 1,000 คนจึงจะยกขึ้นได้โดยง่ายดุจยกกงปั่นฝ้ายของผู้หญิงเหล่าอมาตย์และคนอื่นๆเห็นแล้วก็พากันพิศวงงงงวยในพละกำลังของพระมหาชนกราชไปตามๆกันพระมหาชนกตรัสถึงข้อที่4ว่าสำหรับในข้อที่4ขุมทรัพย์13แห่งนั้นที่ไหนบ้างล่ะพวกท่านอมาตย์เหล่าอมาตย์ได้กราบทูลถึงขุมทรัพย์13แห่งตั้งแต่ขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ตกขุมทรัพย์ภายในขุมทรัพย์ภายนอกขุมทรัพย์ที่ไม่ใช่ทั้งภายในและภายนอกขุมทรัพย์ขาขึ้นขุมทรัพย์ขาลงขุมทรัพย์ที่มีไม้รังทั้ง4ขุมทรัพย์ที่1โยชน์โดยรอบขุมทรัพย์ที่ปลายงาทั้ง2ขุมทรัพย์ที่ปลายหางขุมทรัพย์ที่น้ำและขุมทรัพย์ที่ปลายไม้ ระมหาชนกทรงพิจารณาถึงปัญหานี้อยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ตรัสถามว่าพระราชาของพวกท่านเคยนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามาฉันภัตตาหารในพระราชวังนี้บ้างหรือไม่พวกอมาตย์กราบทูลว่าเคยนิมนต์มาให้ฉันภัตตาหารบ้างพระเจ้าค่ะพระมหาชนกทรงดำริว่าคำว่าดวงอาทิตย์นั้นคงไม่ใช่ดวงอาทิตย์ที่มองเห็นด้วยตานี้เป็นแน่แต่คงจะหมายถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะมีคุณเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์คุ้มทรัพย์ก็คงจะมีในสถานที่ที่ต้อนรับพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นแน่จึงตรัสถามว่าเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมาพระราชาเสด็จไปต้อนรับตรงไหนเป็นประจำเมื่ออมาตย์กราบทูลให้ทรงทราบว่าอยู่ตรงนั้นก็รับสั่งให้ขุดตรงนั้นแล้วก็พบขุมทรัพย์ทันทีพระองค์ตรัสถามว่าเมื่อพระราชาของพวกท่านเสด็จไปส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าเวลากลับพระองค์เสด็จประทับยืนอยู่ตรงไหนเมื่ออมาตย์กราบทูลให้ทรงทราบก็รับสั่งให้ขุดจนพบขุมทรัพย์อีกมหาชนต่างโห่ร้องเซ็งแซ่ถวายสาธุการสรรเสริญพระปัญญาเกิดความปิติโสมนัสว่าใครๆก็พากันเที่ยวขุดขุมทรัพย์ตรงทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเพราะในปริศนาบอกว่าขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแต่พระเจ้ามหาชนกพบขุมทรัพย์ตรงที่พระราชาเสด็จไปต้อนรับพระปัจเจกพุทธเจ้าใครๆพากันเที่ยวขุดขุมทรัพย์ตรงทิศที่ดวงอาทิตย์ตกเพราะในปริศนาบอกว่าขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ตกแต่พระเจ้ามหาชนกพบขุมทรัพย์ตรงที่พระราชาเสด็จไปส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งเป็นการสร้างความน่าอัศจรรย์ใจในพระมหาชนกทรงพระปรีชายิ่งนักส่วนขุมทรัพย์อื่นๆพระมหาชนกรับสั่งให้ขุดดังนี้ขุมทรัพย์ภายนอกรับสั่งให้ขุดบริเวณภายนอกพระธรณีของพระทวารใหญ่หรือประตูใหญ่ขุมทรัพย์ไม่ใช่ภายในและภายนอกรับสั่งให้ขุดบริเวณภายนอกรับสั่งให้ขุดบริเวณข้างล่างพระธรณีพระทวารใหญ่ขุมทรัพย์ขาขึ้นรับสั่งให้ขุดบริเวณเลยที่ประทับเสด็จขึ้นช้างมงคลรหัตถีขุมทรัพย์ขาลงรับสั่งให้ขุดบริเวณที่ขุมทรัพย์ที่ไม้รังทั้ง4รับสั่งให้ขุดบริเวณใต้เท้าพระแท่นบรรทมอันทำมาจากไม้รังซึ่งตั้งจากพื้นดินขึ้นมาขุมทรัพย์1โยชน์โดยรอบรับสั่งให้ขุดบริเวณพระที่สิริสายญาติหรือที่นอนโดยรอบประมาณชั่วแอกขุมทรัพย์ที่ปลายงาทั้งสองรับสั่งให้ขุดบริเวณที่งาทั้งสองของช้างมงคลรหัตถีที่ยื่นออกไปขุมทรัพย์ที่ปลายทางรับสั่งให้ขุดบริเวณที่ปลายทางของช้างมงคลรหัตถีเหยียดออกไปขุมทรัพย์ที่น้ำรับสั่งให้ขุดบริเวณสระบัวขุมทรัพย์ที่ปลายไม้รับสั่งให้ขุดบริเวณโคนไม้รังใหญ่ในพระราชอุทยานโดยถือเอาเงาไม้ในเวลาเที่ยงวันปลายไม้เป็นเงาปกอยู่ที่โคนต้นทุกที่ทุกแห่งที่รับสั่งให้ขุดปรากฏว่าพบขุมทรัพย์ทั้งสิ้นไม่มีผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวพระมหาชนกราชรับสั่งให้นำขุมทรัพย์ทั้งหมดมารวมกันแล้วก็ตรัสถามอมาตย์ทั้งหลายว่ายังมีปริศนาหรือปัญหาอื่นๆอีกหรือไม่อมาตย์ทั้งหลายกราบทูลว่าไม่มีแล้วพระเจ้าค่ะมหาชนต่างเริงร่ายินดีปรีดาว่าช่างน่าอัศจรรย์พระมหาชนกทรงปราดเปรื่องเรื่องปัญญาจริงๆเป็นอันว่าพระมหาชนกก็สามารถทำตามเงื่อนไขทั้งหมดที่พระราชาองค์ก่อนได้ทรงตั้งไว้จนหมดสิ้นทุกข้อทั้งที่ตามเงื่อนไขให้ทำเพียงข้อใดข้อหนึ่งแต่พระมหาชนกกลับทำเสียหมดทุกข้อทีเดียวนับว่าทรงเป็นยอดคนเก่งที่ยากจะหาผู้เทียมทานได้พระมหาชนกขึ้นครองราชได้ไม่นานก็ทรงคิดถึงพระมารดาและพราหมณ์ที่สาปาโมกลุงผู้ใจดีจึงโปรดให้เสนาพฤฒาจารย์ไปเชิญแต่กาลจำปากะนครทรงทำการบูชาฉลองเป็นการใหญ่พระองค์ได้กราบทูลพระมารดาว่าพระมารดาบัดนี้ลูกได้นำราชสมบัติของพระบิดากลับคืนมาสมกับที่ตั้งใจไว้ได้แล้วขอให้พระมารดาประทับอยู่อย่างเป็นสุขเถิด พระมารดาทรงปลื้มพระทัยมากทรงมองดูพระโอรสด้วยสายพระเนตรที่แสดงถึงความพอพระทัยทรงเข้าโอบกอดพระโอรสอยู่นานทีเดียวจากนั้นทั้งสองพระองค์ก็ประทับนั่งเคียงข้างกันครู่หนึ่งพระมารดาก็ประทานพระโอวาทขอให้พระมหาชนกปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาววิเทหรัฐทั้งปวงพระมหาชนกทรงน้อมรับจะเป็นพระราชาที่ดีดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างเคร่งครัดต่อมาพระองค์ทรงโปรดให้สร้างโรงทานขึ้น6แห่งคือ 1. ที่กลางเมือง1แห่ง 2. ที่ประตูพระราชวัง1แห่ง 3. ที่ประตูเมือง4แห่งทรงสละทรัพย์สินสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาราษฎร์ทรงจัดให้มีการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงประชาชนของพระองค์จึงมีความสุขกันทั่วหน้าพระองค์ได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามาฉันภัตตาหารอยู่เป็นประจำน้ำพระทัยของพระองค์จึงสนิทแนบกับบุญกุศลน้อมเอียงเข้าหาธรรมะอยู่ตลอดเวลาสำหรับพราหมณ์ที่สาปาโมกแม้จะจากบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่ในพระราชวังเมืองมิถิลานครแต่ก็มีความสุขดีสุขมากขึ้นกว่าเก่าสุขทั้งกายสุขทั้งใจมีความสะดวกสบายในทุกสิ่ง

ชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศิสุดาชวชาติตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมามีความสุขมีความเศร้าโศกนอนหลับหรือไม่ขอฝากไว้ในหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกและวันนี้เช่นเคยนะคะขอเชิญน้อมนำและพิจารณาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเมื่อปฏิเวทะรู้แจ้งแทงตลอดความดับทุกข์แล้วจึงได้เห็นว่าคำสอนพระเจ้านั้นเหมือนการ
4: หงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิด
3: บอกทางให้กับคนที่
4: หลงทาง
3: หรือ
4: จุด
3: ประทีปเปิดไฟฟ้าในที่มืดเพื่อให้คนตาดีสามารถ
4: มอง
3: เห็นได้เข้าใจหรือยังในขณะที่ยังไม่ได้เปิดไฟเนี่ยมองเห็นรูปยากไหมอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยอะไรอยู่ตรงไหนมันยากใจอ่ะแต่พอเปิดไฟโชคก็อ๋อเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าทำสิ่งที่ยากให้
4: ง่าย
3: แต่ก่อนนิพพานยากไหม
4: ยาก
3: ทุกขนิโรโธยากไหม
4: ยาก
3: มันเป็นเรื่องอีกร้อยชอตอะไรเงี้ยนะบ้า
4: แท้ที่จริงแล้วคำสอนพระเจ้าเนี่ยทำสิ่งที่ยากเนี่ยให้ง่าย
3: ทำสิ่งที่เหมือนคว่ำอยู่ให้เปิดง่ายขึ้นทำสิ่งที่เหมือนปิดเนี่ยแกะไม่ออกเปิดไม่ออกเนี่ยเปิดโชออกมาเลยนะยังเปิดแล้วมันก็ยังมืดตื่นก็เปิดไฟที่เธอเปิดไฟก็เห็นเลยอะไรเป็นอะไรใช่ไหมความชั่วเนี่ยเกิดที่ไหนคิดชั่วเกิดที่ไหน
4: เกิดที่ใจ
3: แล้วมันติดใจได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
3: ไม่ได้กำลังคิดชั่วอยู่ตั้งใจจะคิดชั่วนานๆหน่อยแต่มันปั๊บไปเป็นคิดดีได้ไหม
4: ได
3: ้มันได้นะมันได้เช่นคิดจะขโมยของมองปั๊บโลภะเกิดมองซ้ายมองขวาไม่มีใครแน่นอนเนี่ยนะก็เอื้อมมือพอกำลังเอื้อมมือก็ดีสะดุ้งโยงเลย ท่านท่องการแทงตลอดทุกข์ได้หรือยังไหนลองท่องให้ฟังสิ
4: การแทงตลอดทุกสี่อาการด้วยญาณเดียวก็คือรู้ว่ามันเป็นตถตาอนัตตาสัจจะและปฏิเวทา
3: พอท่องปั๊บเนี่ยตอนนี้จิตเป็นกุศลไหมจะเป็นกุศลเพราะครูที่มายืนจิ้มนิ้วที่สมองเราเนี่ยนะทั้งที่เมื่อกี้เราคิดทำไมคิดจะขโมยอยู่แท้ๆใช่ไหมเพราะนั้นแม้แต่คิดขโมยติดใจเราได้ไหม
4: ก็ไม่ได้ค่ะ
3: มันไม่สามารถจะติดใจเราได้เลยมันวิราคะเข้าใจหรือเปล่ามันนิโรธะเพราะมันมีเหตุปัจจัยใหม่ไอ้นั่นดับเฉยเลยใช่ไหมสั่งให้เราท่องเรื่องปฏิเวทะเราก็เพิ่งท่องมาเมื่อเช้านี้เราก็ท่องได้จิตก็หลุดไปยิ่งพอหลุดเสร็จเราก็ดีใจครูช่วยเราไว้โอ้โหเราไม่ตกนรกแต่ความดีนี่จะติดใจเราตลอดไปได้ไหมได้ไม่ได้มีนะไม่ได้อีกทำไมเรากำลังโอ้โหนี่เราก็เป็นคนดีคนหนึ่งเชียวนะใช่ไหมแต่พอเหลือไปเห็นกระดาษเนี่ยกระดาษอะไรเนี่ยคว้ามาอ่านเลยฮะเปิดอ่านเลยเปิดปั๊บเขาด่าเลยอีฮาใส่ชื่อเราเรียบร้อยเนี่ยอีฮาเนี่ยใส่ชื่อเราด้วยนะเกิดเลยไหมโทสะแล้วเป็นไงอะไรหลุดเนี่ยสติปัญญาก็หลุดเฉยเลยใช่หรือเปล่าแล้วเห็นหรือเปล่าว่าไม่ว่าจะเป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นอกุศลนะติดใจได้ไหม
4: ไม่ได้
3: มั มันติดใจไม่ได้มันวิราคะมันย้อมติดไม่ได้เนี่ยถ้ามันย้อมติดมีบเลยเนี่ยนะเหมือนกับผ้าเนี่ยโอ้โหย้อมติดเนี่ยซักยังไงสีก็ไม่ตกแต่กุศลน่ะกุศลมันก็ย้อมจิตไม่ได้นะคะทั้งหมดนะฮะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเขาวิราคะนะคะเขาวิราคะเขาไม่สามารถจะย้อมติดใจได้เพราะอะไรเพราะเขานิโรธะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนิโรธะคือความจริงอย่างหนึ่งที่แทงตลอดได้ไหมมันเป็นความจริงไหมคะเพราะนั้นอะไรเป็นความจริงบ้างทุกข์เป็นความจริงที่รู้แจ้งแทงตลอดได้ไหมแล้วจะรู้แจ้งแทงตลอดได้ต้องไปฟังธรรมไปเอาใจไปใส่ในธรรมด้วยสิ่งที่รู้มาฟังมายังไงก็เอาไปใส่หรือจริงไม่จริงจริงไม่จริงมันก็เลยรู้ความจริงขึ้นมามันแทงทะลุได้มันรู้แจ้งได้มันเห็นได้ไหมเห็นทุกข์ได้อย่างเงี้ยต่อไปก็รู้เหตุเกิดทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์เห็นความดับทุกข์รู้มรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แล้วก็เห็นมรรคใช่ไหมก็เลยได้ทำไมได้สัมผัสได้สัมผัสกับความจริงเหล่านี้สัมผัสไหมต่อให้คุณบรรลุอรหัตผลนะคุณจะเจอความแก่ความป่วยความตายไหมโดยรูปธรรมเนี่ยรูปธรรมมันก็เจอของมันแต่ภาวะอรหัตผลนั้นไม่เอารูปมาเป็นฉันเลยไม่มีฉันแก่เลยไม่มีฉันป่วยเลยไม่มีฉันตายเข้าใจหรือยังเข้าใจไหมภาวะที่บรรลุอรหัตผลแล้วก็เป็นภาวะที่ไม่มีตัณหาใช่หรือเปล่าสิ้นตัณหาไม่มีความอยากได้อะไรแล้วเมื่อไม่อยากได้อะไรแล้วเลยมีอุปทานไหมเลยไม่มีอุปทานไม่เอาอะไรมายึดถือเลยเมื่อไม่เอาอะไรมายึดถือเลยก็เลยมีหรือไม่มีก็เลยไม่มีพอไม่มีปั๊บเลยไม่เกิดทุกประการใดๆเข้าใจหรือยังแต่ถ้ายังเกิดทุกประการใดๆอยู่ก็แสดงว่ามีอะไรบางอย่างซะแล้วเมื่อมีอะไรบางอย่างแสดงว่าเอาไม่เอาเอามายึดซะแล้วที่เอามายึดเนี่ยเพราะอะไรเพราะอยากได้ใช่ไหมเพราะนั้นพอเราอยากให้พ่อให้แม่เราเป็นอย่างแค่นี้เดี๋ยวเราก็ทุกข์กับพ่อกับแม่แล้วล่ะเห็นหรือยังว่าเนี่ยความอยากเป็นเหตุเกิดทุกข์นะคะต่อไปเราก็ปวดไหล่หมดอ่ะเอ้ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยทุกข์มาจากไหนเนี่ยอยากเล่นเกมอยากเล่นคอมใช่ไหมเพราะอยากอ่ะตอนนี้วิบากกรรมผลก็มาละทุกข์ใช่ไหมเขาก็บอกต้องมาเข้ามรรคนะคือปฏิบัติตามมรรคนะจะได้ออกจากทุกข์คือต้องยืดเส้นนะต้องปรับสมดุลกล้ามเนื้อถ้าเราบอกไม่เอาขี้เกียจเราก็ไปหมกมุ่นกับการทำคอมอะไรเหมือนเดิมเป็นไงเราก็ต้องเข้าสู่ความจริงอันเดิมคือเมื่อมีเหตุเกิดทุกข์ก็ต้องทุกข์เมื่อยังอยากมากก็ต้องทุกข์มากอยากเข้าหมู่พอสังเกตเขาปฏิเสธเราก็ทุกข์ไหมเราอยากเข้ากับหมู่เขาเนี่ยใช่ไหมเราอยากจะเข้าหมู่กับเขาแต่เขาไม่ให้เข้าเนี่ยทุกไหมแต่ถ้าเราไม่อยากเข้าล่ะเขาไม่ให้เข้าก็ไม่เห็นทุกแล้วเขามาลากเราเข้าล่ะจะทุกไหมฮะถ้าเขามาลากเราเข้าหมู่จะทุกไหมเอาตอบจะทุกไหมคะ
5: ก็ไม่ทุก
3: เพราะอะไรคะก็ไม่ได้อยากไม่เข้าอ่ะใช่ไหมไม่ได้อยากไม่อยากเข้าอะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมก็เขาให้เข้าก็เข้าไม่ให้เข้าก็ไม่ต้องเข้าอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่ไหนมันก็ถูกเข้าใจได้ยังกายใจเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็ถูกแต่ถ้ากายใจนี้ขันห้านี้ปฏิบัติตรงตามมรรคมันจะเจอแต่ความดับทุกข์เจอแบบไหนเจอแบบได้สัมผัสเลยได้สัมผัสเลยโอ้โหได้รู้ชัดในสิ่งนั้นเลยเอาไหนบอกมาสิใครเจอความดับทุกข์อะไรบ้างเอาจิรสุตาตั้งแต่มาบวชนี่เธอเจอความดับทุกข์อะไรที่แบบเจอเลยอะแบบที่สัมผัสกับความดับทุกข์อันนั้นน่ะดับตัณหาดับทุกข์ใจโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเอาอย่างง่ายๆนะเอาอย่างหยาบๆเนี่ยก็คือตั้งแต่มารักษาศีลเนี่ยใช่ไหมเราก็เจอความดับทุกข์จากการที่เรารักษาศีลชัดๆใช่ไหมเราโกนผมเนาะโดยศีลเรามาบวชแล้วโกนผมทิ้งต้องไม่กินข้าวเย็นต้องอย่างนั้นเนี่ยเราก็เจอความดับทุกข์เพราะเราได้รักษาศีลเราได้เจอจริงๆเลยไม่ใช่คิดเอานะไม่ใช่คิดไม่ใช่คาดหวังนะแต่เจอเลยแหละอย่างเงี้ยใช่ไหมเจอความดับทุกข์กันจะๆเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาต่อไปฟุ้งนี่ทุกข์ไหมทุกข์ไหมอ่ะมีนายชานีฟุ้งนี่ทุกข์ไหม แต่พอเราทำสมาธิได้เราก็จะเจอกันจะเลยว่าเฮ้ยความไม่ฟุ้งนี่มันสุขยังไงนะมีไหมบางครั้งจิตเรานิ่งสงบไม่ฟุ้งมีไหมมีเราเคยเจอไหมล่ะก็เจอกันจะแล้วว่าฟุ้งนี่มันทุกข์เป็นบ้าเลยแต่สงบนี่มันไม่ทุกข์เว้ยเฮ้ยใช่ไหมแล้วเคยไหมคิดมากอะคิดแทนคนอื่นมีบ้างไหมยื่นจิตไปคิดแทนคนอื่นสงสัยมันกึดจะอันสงสัยมันกึดจะอีเนี่ยสงสัยคิดอย่างนี้แน่ๆเลยอย่างเงี้ยแล้วทุกข์ไหมเออแล้วพอไม่ไปคิดบ้าคิดปออย่างนั้นแล้วทุกข์ไหมก็ไม่เห็นต้องไปทุกข์กับใครใช่ไหมเออต่อไปตะก่อนนี่โง่นี่ทุกข์ไหมโง่นี่ทุกข์นะทุกข์หาอาจารย์ด้วยนะทุกข์ตะกุยตะกายอาจารย์อยู่ไสอาจารย์อยู่ไสอาจารย์อยู่ไสก็ทุกข์แต่พอเราพบอาจารย์แล้วคือพระไตรปิฎกนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็เอามาเป็นครูอาจารย์เรานะเราก็พยายามเชื่อฟังนะทำตามคำสั่งคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเราได้สัมผัสกับความพ้นทุกข์ไหมคะเนี่ยเงี้ยเข้าใจไหมฮะเจอความพ้นทุกข์กันจะเลยเงี้ยนะแต่ก่อนนี่อยากได้เยอะไหมอยากนั่นอยากนี่อยากโน่นนะแต่พอเราพยายามไม่อยากอะไรมันก็เจอไหมเออเพราะฉะนั้นบวชแล้วเนี่ยถ้าอยู่เป็นก็ไม่ทุกข์ถ้าอยู่ไม่เป็นก็ทุกข์นะคะบวชแล้วยังอยากอยู่อย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะอุตส่าห์สละเงินทองเป็นแสนเนี่ยนะโอ้สละหมดเงินเดือนเป็นหมื่นไม่เอารถไม่เอาไอ้บ้านเลยไม่เอาแต่มาแย่งยาสีฟันกันอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาเอายาสีฟันมาถวายเล็งตาเล็งโอ้โหยี่ห้อนั้นแพงแล้วเรานี่ชอบยี่ห้อนั้นน่ะเล็งเลยนะเสร็จแล้วเป็นไงเขาก็ต้องหยิบกันตามพรรษาไหมคะกุ๊บกุ๊บมดก่อนหน้าเราพอดีเงี้ยเจ็บใจไหมไอ้ที่เหลือมาถึงเราเป็นยาสีฟันที่เราไม่ชอบสมมุตินะแค่นี้ก็ทุกข์ได้ไหมเพราะยังมีความอยากได้เมื่ออยากได้ก็ต้องเจอทุกข์แน่ๆเลยแต่ถ้าไม่อยากได้ก็ไม่มีทุกข์ใช่ไหมเพราะว่าอ้าวมียาสีฟันมาถวายนะคะญาติโยมถวายยาสีฟันอันน้อมถวายโดยลำดับนะคะหยิบไปโดยลำดับเราทำใจยังไงเลย
6: บุญยฤทธิ์สำเร็จด้วยบุญเราทำบุญมาแค่ไหนก็ได้แค่นั้นแล้ววะอะไรเงี้ยจบ
3: ใช่ไม่ใช่พอมาถึงเราลืมตามืบเหลือหลอดเล็กๆแล้วเป็นแบบโอ้โหยี่ห้อไม่ถูกใจเราเลยเนี่ยก็จิบได้ใช่ไหมหรือเอาให้มันสะใจเลยคืออะไรไม่ยิบส่งต่อเช็คเนี่ยทำเป็นรสนิยมสูงเชียวรายได้0บาททำเป็นรสนิยมเป็น100อย่างเงี้ยไม่เอาแล้วกินเคี้ยวเกลือกูกับกูกับกูกับเนี่ยเอามือถูสิ้นเรื่องสิ้นราวอะไรเงี้ยนะเอามีพระรูปหนึ่งนะไม่พกยาแปรงสีฟันน่ะอาตมาก็มาคิดว่าการพกแปรงสีฟันนี่ก็ลำบากโหอย่าแปรงสีฟันนั่นเดียวลำบากนะหมอหมอดแบกพระไตรปิฎกเล่มแค่นี้อ่ะความคิดต่างกันมากเลยพระนี่จะไปไหนนะโหแปรงสีฟันนั่นนึงลำบากอ่ะเราไปไหนทำไงเว้ยเอาแปรงสีฟันใส่กระเป๋าแล้วพอใส่กระเป๋ามันก็สกปรกนะมันมอมๆแมมๆเนี่ยตอนหลังมาไม่เอาไม่ข่อยมาอมบ้างเอาใบมะม่วงนะเอาใบโน่นใบนี่นะฉันข้าวเสร็จก็เอาใบพวกนี้มาเคี้ยวแล้วก็ถูอย่างเงี้ยเคี้ยวเคี้ยวงูงูงับงับไม่ต้องพกแปรงสีฟันเนี่ยพระอาจารย์ยุทธวโรพระอาจารย์ร่มเมืองท่านมีชีวิตที่มักน้อยสันโดษอะไรของท่านไปท่านเล่าให้ฟังฟันแข็งแรงท่านก็ยังไงฟันแข็งแรงฟันไม่เป็นไรเลย ไม่ใช่ถอน7ซี่ทีเดียวไม่ใช่ลากฟันแข็งแรงนะคะเอาสรุปว่าอริยสัจ4เป็นตัตถตาไหม
7: เป็นตัตถตา
3: แล้วเป็นอนัตตาไหม
7: เป็นอนัตตา
3: เป็นสัจจะไหม
7: เป็นสัจจะ
3: เป็นปฏิเวทะไหม
7: ก็เป็นปฏิเวทะ
8: เป็นปฏิเวทะขอโอกาสถามตรงนี้ว่าที่

0: ปฏิเวทะนี่คือหมายถึงว่าต้องแทงตลอดว่าทุกข์เนี่ยต้องรู้รอบ
1: ใช่
0: แล้วก็
1: ถ้ารู้รอบถือว่าปฏิเวทะ
0: ค่ะเหตุเกิดทุกข์ต้องละ
1: ต้องละให้ได้ถ้าละไม่ได้แสดงว่ายังไม่แทงตลอ
0: ลอดส่วนความดับทุกข์ต้องกระทำให้แจ้งถึงจะเรียกว่า
1: ต้องรู้แจ้งด้วยได้สัมผัสเนี่ยเขาเรียก
0: ได้สัมผัส
1: ที่อาจารย์บอก
0: ได้สัมผัส
1: เรีย
0: กว่าปฏิเวทะแล้วก็มรรคเนี่ยต้องทำให้มีให้เป็นจนเจริญ
1: มีขึ้นเป็นขึ้นจนปาริปุเรนติเนี่ยคือเต็มเปี่ยมบริบูรณ
0: ์
1: ปัญญาเต็มเปี่ยมสมาธิเต็มเปี่ยมศีลเต็มเปี่ยมอย่างนี้สมาธิก็เป็นสมาธิเพื่อสิ้นอาสวะปัญญาก็เป็นปัญญาเพื่อสิ้นอาสวะคือรู้ความสิ้นอาสวะว่าเมื่อสิ้นอวิชชาก็สิ้นอาสวะเอาทำไมสิ้นอวิชชาถึงสิ้นอาสวะเพราะอวิชชามันไม่รู้ว่าอาสวะมันสิ้นใช่หรือไม่เนี่ยเห็นหรือยังอวิชชาบังตาไม่ให้เห็นว่าอาสวะมันก็สิ้นโว้ยใช่ไหมเออแค่นี้เองโอ้บอกสอนหลายหนแล้วก็โอ้หลายหนแล้วด้วยสอนทีไรก็โอ้ทุกทีอวิชามันบังตาให้ไม่เห็นว่าอาสวะก็สิ้นสังโยชน์ก็สิ้นอนุสัยก็สิ้นกิเลสก็สิ้นนิวรณ์ก็สิ้นโยคะโอคะก็สิ้นตัณหา6ตัณหา3ก็สิ้นอย่างเงี้ยมันสิ้นหมดแหละแต่มันไม่เห็นว่าสิ้นมันก็เลยคร่ำครวญว่าไงหนูยังมีกิเลสอยู่อย่างเงี้ยทำไมเธอไม่ทำมันเนี่ยจ้าหนูทำไม่ได้เพราะหนูยังมีกิเลสอยู่อย่างเงี้ยมันก็เห็นผิดใช่ไหมมันเห็นผิดเอ้าฉันนี้เดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้เอางั้นไปฉันข้าวเหนียวอันนี้ฉันได้มันเห็นว่าหนูยังมีกิเลสอยู่แต่ถ้ามันไม่เห็นว่าหนูมีหนูเมออะไรก็เอ้าตอนนี้จะเอาดินน้ำไฟลมเติมก็เติมถ้ามันเติมไม่ได้ก็ต้องตอบตามจริงว่าเติมไม่ได้ถ้าเติมอันนี้ไม่ได้ก็เติมอันนั้นไม่ได้เหมือนกันแหละว่าอย่างนี้ใช่ไหมเห็นนี่เติมไม่ได้แต่เติมอันนั้นได้หมายความว่าไงเนี่ยฮะใช่ไหมมันทำเป็นรู้อย่างนี้ทีนี้สิ่งใดเป็นตถตาสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นสัจจะสิ่งใดเป็นสัจจะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ควรรู้แจ้งได้ใช่ไหมเป็นปฏิเวทะและสิ่งนั้นควรรู้ยิ่งอริยสัจสี่เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งอะอภินเยยาอภินเยยาควรรู้ยิ่งแล้วพอควรรู้ยิ่งเสร็จทุกข์ก็ควรรู้รอบเหตุเกิดทุกข์ก็ควรปหานะตโพใช่ไหมมรรคควรภาวนิโยนิพพานหรือนิโรธะก็ควรสัจฉิกิริยามันก็เลยเป็น9อาการ4ก็ได้9ก็ได้ฮะ9อาการก็ได้4อาการก็ได้เอา5อาการได้ไหม5อาการนะก็ขันธ์5นี่เขาเป็นอนิจจังอย่างนั้นขันธ์5เขาเป็นทุกขังอย่างนั้นขันธ์5เขาเป็นอนัตตาอย่างนั้นใช่ไหมแล้วขันธ์5เขาก็เป็นตถตาอย่างนั้นนักขันธ์5เขาก็เป็นสัจจะอย่างนั้นใช่ไหมเมื่อสิ่งใดเป็นสัจจะสงเคราะห์เข้าในธรรมะข้อเดียวเป็นสัจจะเมื่อมันเป็นสัจจะสงเคราะห์ธรรมะข้อเดียวก็เลยแทงตลอดด้วยญาณเดียวสรุปแล้วเราแทงตลอดด้วยญาณเดียวคือแทงตลอดด้วยความรู้ว่ามันอนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้ตถตาก็ได้สัจจะก็ได้อย่างนี้ด้วยอาการเหล่านี้อาการ9ก็ได้เนี่ยอาการ12ก็ได้อาการ16ก็ได้อริยสัจ4 4 16เป็นยังไงคือรู้ว่าทุกขัตโถอภินเยยโยทุกขัตสะปีละนัตโถอภินเยยโยทุกขัตสะ
0: สันสันตาปัตโถ
1: สังขตัตโถอภิญเยโยทุกขัสสะสันตาปัตโถอภิญเยโยทุกขัสสะวิปรินามัตโถ
0: อภิญเยโยสมุทยัตโถอภิญเยโยสมุทยัสสะอายุหนัตโถอภิญเยโยสมุทยัสสะนิทานัตโถอภิญเยโยสมุทยัสสะสัญโยนัตโถอภิญเยโยสมุทยัสสะ
1: วิปริโพทัตโถ
0: อภิญเยโยนิโรทัตโถอภิญเย ยโยนิโรธัตโธนิโรธัสสะนิสสรณัตโธอภิญเยโยนิโรธัสสะวิเวกัตโธอภิญเยโยนิโรธัสสะอสังคตัตโธอภิญเยโยนิโรธัสสะอมะตัตโธอภิญเยโยมัคคัตโธอภิญเยโยมัคคัสสะนียานัตโธอภิญเยโยมัคคัสสะเหตัตโธอภิญเยโยมัคคัสสะทัสสะนัตโธอภิญเยโยมัคคัสสะอธิปไตยยัตโธอภิญเยโย
1: เมื่อปฏิบัติตรงตามมรรคแล้วมันไปเห็นความจริงเนี่ยมันเป็นตถตาไหมมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเนี่ยแล้วมันเป็นอนัตตาหรือมันเป็นอัตตาที่ไปเห็นเป็นอนัตตามันปฏิบัติครบมรรคมันก็ไปเห็นความจริงมันเป็นอนัตตาแล้วมันเป็นความจริงไหม
0: เป็นความ
1: ก็เป็นส
0: ั
1: จจะเป็นความจริงแล้วมันก็เป็นปฏิเวทะไหมก็เป็นปฏิเวทะเข้าใจไหมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้4 46เนี่ยนะก็เป็นอาการที่ทำให้รู้แจ้งด้วยญาณเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ญาณเดียวมันจะรู้ทั้งหมดมันจะรู้อริยสัจ4เนี่ย4 46เรียกว่ารู้ด้วยอาการ16รู้ทั้ง16อาการเลยนะเพราะนั้นนี่คือความพิสดารความเยี่ยมยอดของปัญญาของพระสารีบุตรนะฮะปัญญาเป็นของผู้มีศีลเนี่ยท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้มีศีลมีปัญญาเนาะแต่มีปัญญามากมายปัญญากว้างขวางปัญญาลึกซึ้งนะมีปัญญาลึกซึ้งมากนะและที่สุดพระสารีบุตรนี่มีปัญญาสุดยอดนะไม่ใช่ใกล้ๆนะปัญญาไกลมากเลยปัญญาสุดยอดเนี่ยเอ้าหมดเวลาวันนี้ได้ฟังธรรมะเรื่องอะไรเนี่ย ที่จริงจะแถมเรื่องหนึ่งนะว่าเรื่องฤทธิ์อ่ะอยากรู้ฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยญาณไหมอันนี้น่าสนใจในฤทธิ์สำเร็จด้วยญาณเนาะฤทธิ์สำเร็จด้วยญาณเนี่ยนะละนิจจสัญญาการละนิจจสัญญาย่อมสำเร็จไงเป็นฤทธิ์อ่ะเป็นฤทธิ์อ่ะย่อมสำเร็จอิทธิแปลว่าสำเร็จอิทธิฤทธิ์อ่ะคนไทยไปพูดซ้อนกันอิทธิก็แปลว่าสำเร็จฤทธิ์ก็แปลว่าสำเร็จนะฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณนะก็เลยฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณก็คือความละนิจจสัญญาย่อมสำเร็จได้ด้วยอนิจจานุปัสสนาด้วยการตามดูความไม่เที่ยงเอาว่าไปเลยเพราะเหตุนั้นจึงเป็นฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณ นะคะต่อไปการละสุขสัญญาย่อมสำเร็จได้ด้วยการตามดูความเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เรียกว่าทุกขานุปัสสนาต่อไปการละอัตตสัญญาย่อมสำเร็จได้ด้วยอนัตตานุปัสสนาตามดูความไม่เป็นคนไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอเพราะเหตุนั้นจึงเป็นฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณการละความเพลิดเพลินย่อมสำเร็จได้ด้วยความตามดูความเบื่อหน่ายนะเพราะเหตุนั้นจึงเป็นฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณการละความติดใจย่อมสำเร็จได้ด้วยวิราคานุปัสสนาตามดูความไม่ติดใจ
0: เพราะเหตุนั้น
1: จึงเป็นฤทธิ์ที่สำเร็จที่แผ่ไปด้วยญาณ
0: การ
1: ละสมุทัยละการเกิดร่วมมันเกิดร่วมเนี่ยมันเป็นเหตุเกิดทุกข์มันเกิดร่วมกันเนี่ยย่อมสำเร็จได้ด้วยนิโรธานุปัสสนาตามดูความดับนะคะเพราะเหตุนั้นจึงเป็นฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณการละการเอามาอาทานละอาทานละการเอาด้วยสำเร็จด้วยปฏินิสักขานุปัสสนาตามดูความสลัดคืนเพราะเหตุนั้นจึงเป็นฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณพระภักกุละพระภักกุละพระสังกิจจะพระภูตะปาละมีฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณนี้คือฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณเขาจะยกตัวอย่างพระภิกษุบางรูปที่ได้ฤทธิ์ตัวนี้ด้วยนะโอ้เป็นลูกศิษย์พระภักกุละซะเนอะเป็นฤทธิ์แผ่ไปด้วยญาณต่อไปฤทธิ์ที่แผ่ด้วยสมาธิฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิก็ละนิวรณ์5ด้วยปฐมฌานนะเพราะเหตุนั้นจึงเป็นฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิละวิตกวิจารณ์ด้วยทุติยฌานเพราะเหตุนั้นจึงเป็นฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิละปิติด้วยตติยฌานละสุขละทุกข์ด้วย จตุตถฌานละรูปสัญญาปฏิฆาสัญญานานาสัญญาด้วยอากาสานัญจายตนะละไปจนถึงฌาน8นะฮะละออกไปเพราะเหตุนั้นจึงเป็นฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิใครเป็นตัวอย่างพระสารีบุตรพระสัญชีวะพระขา

0: มยของมาเนาะมันขนของมากันเยอะเลยแล้วมันก็เดินมาตรงนั้นน่ะมันก็เอาของมาวางโปะคือมันนึกว่าเป็นตอไม้เธอนึกออกไหมนึกว่าเป็นตอไม้มันก็เอาของมาโปะข้างๆนี่นะวางแล้วมันก็วางซ้อนแล้วท่านขานุนั่งสมาธิอยู่เข้าฌานน่ะแบบดิ่งเข้าไปในฌานไม่กระดุกกระดิกนะไม่ใช่วางแล้วอุ๊ยอะไรไม่อุ๊ยเลยอ่ะคือวางโปะรอบเลยแล้วตื่นเช้ามาจนตื่นเช้ามาจงก็มาเก็บของออกไงตกใจแบบเจอพระนั่งอยู่เฮ้ยเป็นไปได้ไงทั้งคืนนั่งอยู่อย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะมาตอนสัก 2-3 ทุ่มหรืออะไรเงี้ยเนาะแล้วเขาก็หลับปุ๊ยไปเนี่ยแล้วเขาตื่นมาโหก็สว่างเลยเนาะเนี่ยไปพวกเราเดินทางต่ออะไรเงี้ยเฮ้ยทุกคนไออีกคนนึงไปแล้วเฮ้ยมีพระนั่งอยู่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็ท่านก็ยังนิ่งอยู่เงี้ยนะก็ล้อมกันกราบเนี่ยนะกราบโอ้ยเนื้อเป็นคนจริงๆหรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่าพระปั้นอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นพระหุ่นขี้ผึ้งอะไรก็ไปดูเฮ้ยมันของจริงนี่นะก็ท่านขานุนี่ก็แสดงธรรมให้กระโจนเหล่านี้ฟังบวชกันหมดเลย500บวชบรรลุธรรมกันหมดเลยถ้าเราบรรลุไม่ได้อายใครอายโจรนะเนี่ยให้โจรนั่นน่ะเนี่ยต่อไปก็มีฤทธิ์อยากรู้เรื่องฤทธิ์ของพระอริยะไหมคะอยากรู้ไหมฤทธิ์คือความสำเร็จของพระอริยะภิกษุในศาสนานี้ถ้าหวังว่าเราจะมีเราพึงมีความสำคัญในสิ่งที่สกปรกว่าเป็นสิ่งไม่สกปรกอยู่ก็สามารถมีความสำคัญในสิ่งที่สกปรกนั้นว่าไม่สกปรกถ้าหวังว่าเราจะพึงสำคัญสิ่งที่ไม่สกปรกว่าเป็นสิ่งที่สกปรกอยู่เราก็สามารถที่จะสำคัญในสิ่งที่ไม่สกปรกว่าสกปรกอยู่ถ้าเราหวังว่าเราพึงมีความสำคัญในสิ่งที่สกปรกและในสิ่งที่ไม่สกปรกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สกปรกอยู่นะก็สามารถมีความสำคัญในสิ่งที่สกปรกและไม่สกปรกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สกปรกอยู่ถ้าเราหวังว่าเราจะพึงสำคัญในสิ่งที่ไม่สกปรกและในสิ่งที่สกปรกว่าเป็นสิ่งที่สกปรกเราก็สามารถที่จะสำคัญสิ่งที่ไม่สกปรกและสิ่งที่สกปรกนั้นว่าเป็นสิ่งสกปรกถ้าเราหวังว่าเราจะพึงหวังสิ่งเราพึงเว้นสิ่งทั้งสองนั้นแล้วมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่สกปรกและไม่สกปรกอยู่ก็เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่สกปรกและไม่สกปรกนั้นอยู่ภิกษุมีความสำคัญในสิ่งที่สกปรกว่าไม่สกปรกอย่างไรตั้งใจฟังนะสิ่งที่สกปรกว่าไม่สกปรกอย่างไรภิกษุแผ่เมตตาไปหรือน้อมจิตเข้าไปด้วยความเป็นธาตุในสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาภิกษุมีความสำคัญในสิ่งที่สกปรกว่าไม่สกปรกอยู่อย่างนี้ฟังแล้วเข้าใจไหมใครไม่เข้าใจเอาอีกครั้งหนึ่งภิกษุแผ่เมตตาไปหรือน้อมเข้าไปด้วยความเป็นธาตุในสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาภิกษุมีความสำคัญในสิ่งที่สกปรกว่าไม่สกปรกอยู่อย่างนี้เข้าใจหรือยังปริยานีเข้าใจหรือเปล่าไม่เข้าใจเลยใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นใครเข้าใจยกมือขึ้นอ้าวเอาไมค์พูดมันเป็นยังไง for example ด้วยนะ
1: for example ตัวอย่างด้วยเหรอคะ
0: ไม่งั้นก็ทวนก็ได้เธอเข้าใจว่าไง
1: พระอริยะเนี่ยจะน้อมจิตไปดูสิ่งที่ไม่สวยสวยงามเนี่ยก็คือโดยความเป็นธาตุดูว่าเป็นดินน้ำไฟลมแล้วพิจารณาเห็นโดยความที่ว่าเห็นสิ่งที่สกปรกเนี่ยว่าไม่สกปรกโดยการน้อมจิตโดยความเป็นธาตุเนี่ยได
0: ้เนี่ยฟังให้ดีภิกษุแผ่เมตตาไปหรือเนี่ยมีเมตตาหนึ่งแล้วหรือนึกน้อมเข้าไปในความเป็นธาตุในสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเช่นขี้นึกออกไหมอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ว่า
1: ขี
0: ้ลูกเราเนี่ยแม่เราอ่ะป่วยแล้วมีขี้ออกมาใช่ไหมซึ่งมันไม่น่าปรารถนาใช่ไหมแต่เรามีเมตตากับแม่ไงคือเรารักแม่เราอ่ะเราเป็นมิตรไมตรีกับแม่แม่ไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวหนูล้างก้นให้แม่อะไรเงี้ยควักขี้ออกจากก้นแม่อะไรเงี้ยคือทำได้เมื่อก่อนเธอควักให้พ่อเธอไม่ใช่เหรอใช่ป่ะเคยควักให้สามีเนี่ยเพราะความรักไงคือเรารักเขาเราจึงสามารถทำได้แต่นั่นเป็นราคะนะฮะราคะกับเมตตาไม่เหมือนกันนะมีสองกรณีพระอริยะทำได้สองกรณีทำจิตอยู่ในสมมุติบัญญัติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วมีเมตตาจิตต่อกันก็สามารถมีฤทธิ์

0: ือทำได้สำเร็จเยอะแต่อย่างเธอตอนนั้นเธอควักด้วยความเป็นอริยะหรือควักด้วยความเป็นผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสอันหนาแน่นไปด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นอันนั้นไม่ใช่ฤทธิ์ของพระอริยะแต่ถ้าทำด้วยความเป็นมิตรไมตรีจริงๆไม่มีราคะเลยและไม่มีโมหะเข้าใจไหมไม่มีโมหะคือมีความรู้เรื่องสมมติสัจจะปรมัตถสัจจะเวลาคุยกับคนที่มันมีสมมติก็ต้องคุยแบบมีสมมติเอาคุณโยมคุณโยมไม่ต้องกังวลนะคุณโยมเป็นอุปถากคุณโยมเป็นอุปถากนักบวชอยู่นะเวลาคุณโยมไม่สบายเนี่ยนักบวชเขาก็ต้องดูแลเอานอนนิ่งๆแล้วก็เอามือควักก้นเอาขี้ออกจากก้นกุ๊กกุ๊กออกมาได้โดยที่ทำได้สำเร็จเพราะอะไรเพราะมีความเป็นมิตรไมตรีนะเมตตาเขาอย่างเงี้ยกับอีกอันนึงคือมองความเป็นธาตุว่ามันก็เป็นอาหารหมักเท่านั้นเองอ่ะมันเป็นดินน้ำไฟลมที่เข้าไปหมักในท้องเท่านั้นเองก็ควักออกมากริบกริบสองกรณีก็ถ้าสิ่งนั้นมันสกปรกโดยไม่มีชีวิตก็ไม่ต้องใช้เมตตาแต่ใช้ธาตุแต่ถ้าสิ่งนั้นมันมีชีวิตก็ใช้เมตตาเพราะว่าเมตตามีสัตว์เป็นอารมณ์ภิกษุแผ่เมตตาไปหรือน้อมเข้าไปโดยความเป็นธาตุต่อไปภิกษุมีความสำคัญในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลอย่างไรไม่ปฏิกูลนะไม่สกปรกนะคือภิกษุแผ่ไปด้วยความไม่งามนะหรือน้อมเข้าไปด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเข้าใจไหมฮะคือกรณีหนึ่งคือน้อมจิตไปว่าไม่งามหรือน้อมเข้าไปว่าไม่เที่ยงสองกรณีไม่งามกับไม่เที่ยงในสิ่งที่อะไรคะไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลคือมันไม่ปฏิกูลแต่เราน้อมใจไปว่าไม่งามแล้วก็น้อมไปด้วยความเป็นของไม่เที่ยงก็เลยเห็นว่ามันน่ารังเกียจมันสกปรกนะต่อไปภิกษุสำคัญในสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลอย่างไรนะภิกษุแผ่เมตตาไปนะแผ่เมตตาไปหรือน้อมเข้าไปด้วยความเป็นธาตุในสิ่งทั้งที่ไม่น่าปรารถนาและน่าปรารถนาภิกษุมีความสำคัญในสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอย่างนี้สรุปแล้วจะไม่ปฏิกูลก็คือต้องมีเมตตากับดูด้วยความเป็นธาตุแต่ถ้าจะดูว่าให้มันสกปรกก็คือดูว่าไม่งามกับไม่เที่ยงอย่างนี้อันนี้เป็นฤทธิ์ของภริยะนะคะภิกษุสำคัญในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและสิ่งที่ปฏิกูลว่าปฏิกูลอย่างไรภิกษุแผ่ไปด้วยความไม่งามและน้อมเข้าไปด้วยความเป็นของไม่เที่ยงในสิ่งทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนานะต่อไปภิกษุเว้นสิ่งทั้งสองนั้นมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในศาสนานี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติและปัญญาพร้อมกันอยู่ฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วก็ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้เรียกว่าเว้นสิ่งทั้งสองนั้นแล้วมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลฤทธิ์ที่เกิดจากผลกรรมเอาตั้งใจฟังฤทธิ์ที่เกิดจากผลของกรรมคือตั้งใจฟังนะนกทุกชนิดนกทุกชนิดเป็นความสำเร็จที่เป็นผลของกรรมเธอดูนกหงส์หยกอ่ะเธอเห็นไหมที่เกาะอยู่ตรงหน้ากระจกอ่ะนะเขาจะเอากระจกมาแล้วมันก็ส่องกระจกแล้วมันก็โอ้ยกูละของงามจริงๆเลยนะเดี๋ยวมันก็ไปเห็นนกหงส์หยกตัวอื่นมันแหมอีตรงนั้นมีสีแดงตรงนี้มันกูน่าจะไม่ต้องมันสำเร็จด้วยกรรมนกทุกชนิดสำเร็จด้วยกรรมนะคะฤทธิ์เขาเรียกฤทธิ์คือสำเร็จฤทธิ์ที่เกิดจากผลของกรรมคือนกทุกชนิดเทวดาทั้งปวงมนุษย์บางพวกวินิปาติกะสัตว์บางพวกมีฤทธิ์ที่เกิดจากผลของกรรมนะคะต่อไปฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญมีนามีบุญไหมหมอมอดมีบุญไหมเหรองั้นฟังนะแล้วจะได้รู้ว่าตัวเองไม่ได้เข้ารอบหรอกพระราชาจักรพรรดิเสด็จเหาะไปในอากาศพร้อมด้วยจตุรงคเสนาพร้อมด้วยตลอดจนคนเลี้ยงม้าเป็นที่สุดอันนี้คือฤทธิ์ของพระราชาเนาะฤทธิ์ของโชติยศคฤหบดีผู้มีบุญฤทธิ์ของชดินคฤหบดีผู้มีบุญฤทธิ์ของเมนตกะคฤหบดีผู้มีบุญฤทธิ์ของโคสิตะคฤหบดีผู้มีบุญฤทธิ์ของผู้มีบุญแห่งท่านผู้มีบุญมาก5ท่านนี้นี่คือฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญไม่มีอภิญญา ไม่มีหมออภิญญานะเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าตัวเองมีฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยบุญคือมันยังไม่สำเร็จขนาดนี้ของเขาเลิศมากเธอยังนั่งเครื่องบินมาอยู่เลยแต่นี่เหาะไปในอากาศเลยด้วยฤทธิ์แห่งบุญต่อไปฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยวิชาสนใจไหมวิชาถ้าใครเดาถูกนะจะให้รางวัลเป็นไงฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยวิชาเป็นยังไงฟังนะฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยวิชาเป็นไนพวกวิชาทรก็เรียกวิชาธระทรงวิชาวิชาธระร่ายวิชาและย่อมเหาะได้และแสดงพลช้างบ้างพลม้าบ้างพลรถบ้างพลราบบ้างแสดงกองทัพตั้งประชิดกันในต่างในกันต่างๆบ้างแสดงในกลางแสดงอากาศกลางหาวนี้ฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยวิชาต่อไปฤทธิ์ด้วยอัตว่าสำเร็จด้วยเหตุแห่งการประกอบอย่างถูกต้องชอบธรรมในส่วนนั้นๆเป็นอย่างไรต่อไป37ข้อภาวนา37ข้อนะการละกามฉันทะย่อมสำเร็จได้ด้วยเนกขัมมะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าฤทธิ์ด้วยความหมายว่าสำเร็จเพราะเหตุแห่งการประกอบอย่างถูกต้องชอบธรรมในส่วนนั้นๆละความพยาบาทด้วยย่อมสำเร็จด้วยความไม่พยาบาทเหตุนั้นจึงชื่อว่าฤทธิ์ด้วยความหมายว่าสำเร็จเพราะเหตุแห่งการเอาสิ่งนั้นมาประกอบกับจิตเข้าใจไหมคือเอาอะไรเอามรรคอรหัตมรรคจิตมาประกอบกับจิตเนี่ยละอะไรหมดเลยละกิเลสทั้งปวงนะไม่ต้องมานั่งนับกิเลสทีละตัวสองตัวอรหัตมรรคอรหัตมรรคมาประกอบกับจิตเนี่ยใส่ใจเรื่องนี้ก็ละกิเลสทั้งปวงฤทธิ์มีทั้งหมดกี่ฤทธิ์10ฤทธิ์นะมี10ฤทธิ์มีอะไรบ้างคะฤทธิ์มีทั้งหมด10ฤทธิ์1ฤทธิ์ที่อธิษฐาน2ฤทธิ์ที่แผลงไปได้ต่างๆ3ฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยใจ4ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณ5ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิ6ฤทธิ์ของพระอริยะ7ฤทธิ์เกิดแต่ผลของกรรม8ฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญ9ฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยวิชา10ฤทธิ์ด้วยความหมายว่าสำเร็จเพราะเหตุแห่งการประกอบอย่างถูกต้องชอบธรรมในส่วนนั้นๆ37ข้อภาวนา37ข้อนี่คือเรื่องของความสำเร็จนี่คือเรื่องของฤทธิ์ต่อไปนี้ให้บอกว่าเราก็เป็นคนมีฤทธิ์เพราะเราตามประกอบอะไรสมมติว่าเราประกอบนิโรโธเนี่ยก็เลยละสมุทัยอย่างนี้ก็เป็นฤทธิ์จากความสำเร็จฤทธิ์คือความสำเร็จนะคะเอาละขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ในอริยมรรคมีองค์8ก็จะบรรลุถึงพระนิพพานคือความไม่มีทุกข์คือความสุขอย่างยิ่งคือที่สุดแห่งทุกข์เมื่อได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่านิ่งดูดายอย่าเฉยชาอย่าเห็นแก่ตัวอย่าลืมคุณของพระรัตนตรัยจงตอบแทนคุณพระรัตนตรัยเป็นนางทาสเป็นทาสเป็นทาสีของพระรัตนตรัยช่วยกันชักชวนผู้อื่นให้มาดูให้มาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเมื่อบุคคลอื่นเกิดดวงตาเห็นธรรมและขยายผลมากขึ้นมากขึ้นสังคมโลกก็จะมีความสุขสงบร่มเย็นขอให้ท่านทั้งหลายจงบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเทอญ
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
2: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
1: แม่

0: ่วยจะได้เสียง
1: ไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ
0: จมูกไม่เคยจะได้กลิ่น
1: ไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ
0: ลิ้นไม่เคยจะได้รส
1: ไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ
0: กายไม่เคยจะได้สิ่งสัมผัสกาย
1: ไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ
0: ใจไม่เคยจะได้ธรรมารมณ
1: ์ไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ
2: MASFM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ขอให้ระลึกรู้พึงมีสติว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: MASFM

0: สมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ THAI Passport ตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายกำหนด